0: รายใหม่ทั้งหมดตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ทั้งรายเดิมและกลุ่มผู้ตกสำรวจที่ลงทะเบียนโดยกระทรวงมหาดไทยในวันที่17กรกฎาคมนี้
1: การส่งออกของไทยไตรมาสแรกปีนี้ยังขยายตัวได้ดีโดยกระทรวงพาณิชย์จะเร่งเปิดตลาดใหม่และผลักดัน FTA เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันทางการค้าควบคู่มาตรการไทยช่วยไทยดูแลค่าครองชีพช่วย SME ให้เข้าถึงตลาดมากขึ้น
2: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าภาพรวมการส่งออกของไทยในช่วงไตรมาสแรกปีนี้ยังคงขยายตัวได้ดีและเป็นสถิติที่น่าพอใจโดยเฉพาะในหมวดสินค้าเกษตรที่กลับมาเติบโตอย่างโดดเด่นมีการส่งออกขยายตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยเฉพาะทุเรียนซึ่งเป็นสินค้าเกษตรมูลค่าสูงที่สร้างรายได้จากการส่งออกเกือบ 150,000 ล้านบาทอย่างไรก็ตามแม้สถานการณ์การค้าโลกจะมีพัฒนาการเชิงบวกจากการเจรจาและข้อตกลงระหว่างประเทศในบางพื้นที่ของโลกแต่รัฐบาลยังไม่สามารถวางใจได้เนื่องจากยังมีช่วงเวลาการดำเนินการตามเงื่อนไขของข้อตกลงต่างๆที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดอีกทั้งสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ยังคงมีความไม่แน่นอนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการค้าและการส่งออกของไทยได้ในอนาคตกระทรวงพาณิชย์จึงยังคงเดินหน้านโยบายกระจายความเสี่ยงทางการค้าโดยเร่งเปิดตลาดใหม่และขยายตลาดส่งออกเพิ่มเติมเพื่อสร้างความสมดุลทางการค้าและลดการพึ่งพาตลาดใดตลาดหนึ่งมากเกินไปทั้งในทวีปแอฟริกาลาตินอเมริกาและตลาดศักยภาพอื่นๆเพื่อรักษาเป้าหมายการส่งออกตลอดทั้งปี
3: เรื่องของตลาดส่งออกที่เรามีความเป็นกังวลก็คงยังจะต้องรุกเปิดตลาดใหม่เพื่อให้ความสมดุลมากขึ้นเช่นข้าวเนี่ยค่ะในช่วงต้นปีที่ผ่านมาก็มีปัญหาเรื่องสถานการณ์ไม่สงบที่ตะวันออกกลางเราก็ส่งข้าวไปที่ตะวันออกกลางอย่างประเทศอิรักไม่ได้ตรงๆเราก็ต้องส่งผ่านไปทางตุรกีแต่ว่าการที่ส่งไปทางนั้นเนี่ยก็ได้ปริมาณไม่มากเท่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องเร่งหาตลาดใหม่อย่างถ้าเป็นข้าวเนี่ยเราก็ดูตลาดที่แอฟริกาใต้เพิ่มเติมลาตินอเมริกาเพิ่มเติมแล้วก็ตลาดอื่นเพื่อทำให้เป้าที่เราจะต้องการทำทั้งปียังเป็นไปตามที่เราตั้งใจเอาไว
2: ้นอกจากนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการรักษาการส่งออกให้เติบโตอย่างต่อเนื่องกระทรวงพาณิชย์ได้เร่งผลักดันข้อตกลงการค้าเสรีหรือ FTA และพิธีสารรวม5ฉบับซึ่งรัฐสภามีมติเห็นชอบไปแล้วเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาได้แก่ FTA ไทยกับสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปหรือ EFTA FTA ไทยภูฏาน FTA อาเซียนจีนความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียนและพิธีสารแก้ไขความตกลงมาราเกช
3: เมื่อวันพุธเราได้นำเอา FTA แล้วก็พิธีสารเข้าในรัฐสภาสมัยร่วมระหว่างสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็สภาวุฒิสมาชิกในการดูทั้งหมด5พิธีสารด้วยกันมีทั้ง EFTA มีทั้งภูฏานมีการยกระดับในเรื่องของอาเซียนด้วยกันเองคืออาติก้าการยกระดับในเรื่องของอาเซียนกับจีนแล้วก็มีในเรื่องของการเข้าร่วมตกลงข้อตกลงในเรื่องของพิธีสารของมาราเกชก็เป็นการเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ต้องมั่นใจว่าเราสามารถจะยังทำตลาดส่งออกให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องให้ได้เต็มที่ค่ะ
2: สำหรับแนวโน้มราคาน้ำมันเชื้อเพลิงนางสุภจีกล่าวว่าแม้จะมีทิศทางลดลงแต่ต้องใช้เวลาอีกระยะกว่าจะกลับสู่ภาวะปกติเนื่องจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางส่งผลกระทบอย่างมากต่อแหล่งผู้ผลิตซึ่งไทยยังต้องพึ่งพาโครงสร้างพื้นฐานน้ำมันจากตะวันออกกลางโดยต้นทุนน้ำมันที่เคยสูงส่งผลต่อต้นทุนสินค้านำเข้าในปัจจุบันที่มีผลต่อค่าครองชีพทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินโครงการไทยช่วยไทยและไทยช่วยไทย plus เพื่อดูแลค่าครองชีพประชาชนพร้อมทั้งมุ่งเน้นการยกระดับ SME และผู้ประกอบการรายเล็กทั่วประเทศให้มีพื้นที่จำหน่ายสินค้ามากขึ้นโดยพบว่าตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นมามีผู้ประกอบการ SME เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสะท้อนถึงความสำเร็จของมาตรการที่ไม่เพียงช่วยดูแลค่าครองชีพประชาชนแต่ยังช่วยสร้างโอกาสทางการตลาดและเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการไทยควบคู่กันไปปุริมปัตโสภาภาครายงาน
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมปรับมาตรการควบคุมการขนย้ายยางพาราป้องกันการลักลอบนำเข้ายางก้อนถ้วยยางเครปยางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางในประเทศนายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากการหารือกับภาคเอกชนเพื่อทบทวนและปรับปรุงมาตรการควบคุมการขนย้ายยางบริเวณชายแดน5จังหวัดได้แก่ตากกาญจนบุรีประจวบคีรีขันธ์ระนองและเชียงรายได้มีข้อพิจารณา3แนวทาง ได้แก่การยกเลิกเขตควบคุมทั้ง5จังหวัดการยกเลิกเฉพาะอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับเส้นทางโลจิสติกส์จากภาคใต้และแนวทางที่เห็นว่าเหมาะสมที่สุดคือการปรับมาตรการเข้มงวดเฉพาะสินค้ายางที่มีความเสี่ยงสูงต่อการลักลอบนำเข้า4ชนิดได้แก่ยางก้อนถ้วยยางเครปยางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันในทุกด่านที่เกี่ยวข้องขณะที่ยางที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้และมีความเสี่ยงต่ำเช่นยางแท่งน้ำยางสดน้ำยางข้นและยางแปรรูปบางประเภทจะมีการกำกับดูแลตามความเหมาะสมเพื่อลดภาระที่ไม่จำเป็นต่อผู้ประกอบการโดยยังคงหลักการสำคัญคือการป้องกันยางเถื่อนและรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรทั้งนี้กรมวิชาการเกษตรจะเร่งจัดทำร่างแนวทางปรับปรุงประกาศพร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นก่อนนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาออกเป็นประกาศกระทรวงตามขั้นตอนโดยระหว่างนี้มาตรการเดิมยังมีผลบังคับใช้และในทางปฏิบัติยังคงตรวจเข้มสินค้ายางกลุ่มเสี่ยงสูงอย่างต่อเนื่อง
1: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มในอนาคตมุ่งผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุน Data Center นายนรินทร์ เผ่าวนิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ร่วมเสวนาพิเศษภายในงาน Earth Jam 2026โดยกล่าวว่า Data Center เป็นโครงสร้างพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์สำคัญที่จะดึงดูดการลงทุนด้านธุรกิจดิจิทัลอื่นๆปัจจุบันภาครัฐอยู่ระหว่างกำหนดเงื่อนไขการลงทุน Data Center เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศทั้งนี้ในมุมมองของกฟผ.มี3ปัจจัยสำคัญที่จะต้องคำนึงเพื่อรองรับการเข้ามาของ Data Center ซึ่งกฟผ.มีความพร้อมรองรับได้แก่ด้านคุณภาพไฟฟ้าประเทศไทยนับว่ามีระบบไฟฟ้าที่มีความเสถียรที่สุดในเอเชียส่วนด้านความเพียงพอของระบบไฟฟ้ากฟผ.ได้ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานโดยพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งไฟฟ้าในภาคตะวันออกนำร่องแล้ว3พื้นที่สามารถจ่ายไฟฟ้าเพิ่มได้550เมกะวัตต์อีกทั้งมีแผนที่จะขยายระบบส่งไฟฟ้าเพิ่มเติมในอนาคตและด้านความยั่งยืนในการจ่ายไฟฟ้าสีเขียวให้กับ Data Center ได้อย่างต่อเนื่องโดยกฟผ.ได้ยกระดับระบบไฟฟ้าสู่การเป็น Grid Modernization รองรับการเพิ่มขึ้นของพลังงานหมุนเวียนทั้งนี้กฟผ.มั่นใจว่าระบบไฟฟ้าไทยพร้อมรองรับการลงทุนในธุรกิจ Data Center พร้อมเดินหน้ายกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มในอนาคต
0: กรุงเทพมหานครพร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้
4: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขณะนี้ภาพรวมการดำเนินงานในทุกส่วนมีความพร้อมโดยกรุงเทพมหานครได้จัดอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งทั้ง 6,628 หน่วยเพื่อให้เสร็จสิ้นทั้ง50เขตภายในวันนี้มุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างแม่นยำสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายสุจริตโปร่งใสและเป็นธรรมนอกจากนี้กรุงเทพมหานครยังบริหารจัดการพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกและลดความแออัดของประชาชนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยในบางเขตมีจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์หนาแน่นต่อหน่วยค่อนข้างสูงได้มีการพิจารณาปรับเปลี่ยนและย้ายสถานที่ตั้งหน่วยเลือกตั้งให้เหมาะสมรวมทั้งเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินในช่วงฤดูฝนอย่างรัดกุมเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่จะเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี
5: ้ตอนนี้ทางเขตเนี่ยเราก็มีการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วย 6,628 หน่วยทั่วกรุงเทพมหานครประชาชนเกือบแสนทั้งหมดเลยแล้วก็ค่อนข้างเยอะนะครับเราก็เลยตอนนี้ก็มาดูเรื่องของความพร้อมด้วยในทุกๆส่วนณวันนี้ก็มีการอบรมนะครับในเรื่องของคนเจ้าหน้าที่ที่ประจำหน่วยเลือกตั้งเนี่ยนะครับให้มีความเข้าใจมีความรู้ มีขั้นตอนในการดำเนินการต่างๆนะครับให้ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็สุจริตโปร่งใสแล้วก็เป็นธรรมในส่วนนี้
4: สำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้มีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทั้งสิ้น 4,428,736 คนและมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสก.จำนวน 4,384,713 คนโดยมีกลุ่มผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกที่จะออกมาร่วมกำหนดอนาคตเมืองหลวงอีกจำนวน 20,548 คนเขตที่มีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมากที่สุดคือเขตคลองสามวาส่วนเขตที่มีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งน้อยที่สุดคือเขตสัมพันธวงศ์ณรุมนอุดมพรรายงาน
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเนี่ยดูบอลโลกให้สนุกหลีกเลี่ยงการพนันเตือนผู้ปกครองช่วยกันสอดส่องดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบโดยเฉพาะการพนันทายผลฟุตบอลมีโทษทางกฎหมายดังนี้ผู้เล่นมีความผิดตามพรบการพนันต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนเจ้ามือผู้จัดให้มีการเล่นมีความผิดและอาจเข้าข่ายความผิดฐานฟอกเงินซึ่งเจ้าหน้าที่จะดำเนินการยึดอายัดทรัพย์สินอย่างเด็ดขาดสำหรับผู้โปรโมทอินฟลูเอนเซอร์ผู้แปะลิงก์หรือโฆษณาชักชวนในโซเชียลมีเดียมีความผิดตามพรบการพนันและพรบคอมพิวเตอร์ซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด5ปีหรือปรับสูงสุด 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: รุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และส.ก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
1: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายลุคชโรเดอร์โฆษกของนายเจดีแวนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ที่ระบุว่านายเจดีแวนส์ออกเดินทางจากกรุงวอชิงตันดีซีไปยังสวิตเซอร์แลนด์แล้วเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นพร้อมด้วยนายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษสหรัฐและนายจาริดคุชเนอร์บุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเพื่อเข้าร่วมการเจรจาข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านโดยนายเจดีแวนส์แสดงความมั่นใจว่าสหรัฐและอิหร่านจะสามารถรักษาสันติภาพในปัจจุบันไว้ได้ทางด้านกระทรวงการต่างประเทศของปากีสถานระบุว่าการเจรจาระดับเทคนิคระหว่างสหรัฐกับอิหร่านจะมีขึ้นในวันอาทิตย์นี้ตามเวลาท้องถิ่นที่เมืองเบอร์เกนสต็อกของสวิตเซอร์แลนด์ภายใต้กรอบการดำเนินงานของบันทึกความเข้าใจของปากีสถานซึ่งทำหน้าที่คนกลางเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่าน
2: กองบัญชาการกลางกาตัมอัลอาบิยาของกองทัพอิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกอีกครั้งเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาภายหลังจากที่สหรัฐละเมิดข้อตกลงและอิสราเอลละเมิดข้อตกลงหยุดยิงในเลบานอนอย่างต่อเนื่องพร้อมเตือนเรือพาณิชย์ไม่ให้แล่นผ่านด้านน้ำดังกล่าวมิฉะนั้นความปลอดภัยของเรือเหล่านั้นจะตกอยู่ในอันตรายถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีเลบานอนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาแม้การหยุดยิงในพื้นที่ทางใต้ของเลบานอนจะเป็นเงื่อนไขในข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านอย่างไรก็ตามอิสราเอลและกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนต่างกล่าวโทษกันไปมาว่าอีกฝ่ายละเมิดข้อตกลงหยุดยิง
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ของกองทัพอิสราเอลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ากองทัพอิสราเอลได้รับคำสั่งและแนวทางปฏิบัติจากทางการอิสราเอลให้ระงับปฏิบัติการทางทหารในเลบานอนแล้วซึ่งเป็นปฏิบัติการที่เป็นการป้องกันตนเองภายใต้พื้นที่เขตความมั่นคงบริเวณทางตอนใต้ของเลบานอนเท่านั้นเจ้าหน้าที่ของกองทัพอิสราเอลกล่าวเพิ่มเติมว่ากองทัพอิสราเอลกำลังปฏิบัติการอยู่ในเมืองคาฟาเตบนิดทางตอนใต้ของเลบานอนซึ่งเป็นที่ตั้งของโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ที่คุกคามกำลังทหารและพลเรือนอิสราเอลโดยตรง
2: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
3: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม E นัดที่2อินซีเล็กเยอรมันเฉือนเอาชนะโกติวัว2ประตูต่อ1ขณะที่การแข่งขันในกลุ่ม F เนเธอร์แลนด์ไล่ถล่มสวีเดน5ประตูต่อ1สำหรับโปรแกรมในวันนี้เอกวาดอร์พบกัวราเซากำลังแข่งขันอยู่ในขณะนี้และตูนิเซียพบญี่ปุ่นเวลา11นาฬิกาศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากทีมชาติไทยทีมอันดับ20ของโลกลงสนามพบกับทีมชาติแคนาดาทีมอันดับ10ของโลกผลปรากฏว่านักตบสาวไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะไปได้3ต่อ1เซต25 21 22 25 25 18และ25 20เก็บชัยชนะไป2แมตช์หลังผ่านไป6แมตช์มีเพิ่มเป็น9คะแนนขยับขึ้นมาอยู่อันดับ12ของตารางทิ้งห่างโซนตกชั้น6คะแนนนัดต่อไปไทยจะพบกับเนเธอร์แลนด์ในวันนี้เวลา 20:30 นที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4ที่อำเภอทองผาภูมิสร้างความคึกคักให้เศรษฐกิจท้องถิ่นได้อย่างเป็นดั่งดีติดตามได้จากรายงาน
4: การแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4ภายในสวนสุขภาพชรานจิตเขื่อนวชิราลงกรณ์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีในอนุสรณ์สง่าแสงในอำเภอทองผาภูมิเป็นประธานเปิดการแข่งขันซึ่งผลปรากฏว่ารุ่นประชาชนชายโกเมสสุขประเสริฐนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20ทำคะแนนเป็นอันดับ1ตามมาด้วยพุทธภูมินาคแป้น และนพดลคล้ายมณีหารผ่านรอบชิงชนะเลิศทั้ง3คนขณะที่รุ่นประชาชนหญิงเขมิกาศรีโสภาทำคะแนนเป็นอันดับ1ตามมาด้วยชุติการกิจวณิชเสถียรและหทัยเพชรใจสว่างผ่านรอบชิงชนะเลิศด้านนายอนุสรสง่าแสงนายอำเภอทองผาภูมิเปิดเผยว่าการแข่งขันรายการนี้สร้างความคึกคักให้เศรษฐกิจท้องถิ่นมีนักกีฬาและผู้ติดตามกว่า 2,000 คนพร้อมเชิญชิมทุเรียนเงาะและมังคุดของดีประจำอำเภอทองผาภูมิท่านนายชลาวุฒิศรีทันดรนายกเทศมนตรีตำบลทองผาภูมิยืนยันพร้อมสนับสนุนสมาคมกีฬาจักรยานจัดแข่งขันต่อเนื่องในปีหน้าพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
3: การแข่งขัน Second Asian Relay Atlantic Championship 2026ระหว่างวันที่20ถึง21มิถุนายนที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบชิงชนะเลิศวิ่งผลัดผสม 4x100 เมตรทีมลมกรดไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1ด้วยเวลา 41.14 วินาทีพร้อมทำลายสถิติประเทศไทยที่เคยทำไว้ในการแข่งขันซีเกมปี2562ที่ประเทศฟิลิปปินส์ด้วยเวลา 41.99 วินาทีอีกด้วยปู่ริมพัฒน์สอนการรายงาน
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:24 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.22 เซนติเมตรและเวลา 10:05 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง 55 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:35 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง 41 เซนติเมตรและเวลา 17:36 นต่ำกว่าระดับเทปานกลาง 58 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น
5: 1นาทีกับกปท.
2: การช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนอย่างไม่ถูกวิธีนอกจากจะส่งผลให้ผู้ประสบเหตุบาดเจ็บรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตแล้วยังอาจทำให้ผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือกลายเป็นผู้ประสบอุบัติเหตุเสียเองวิธีการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนอย่างปลอดภัยนั้นให้เปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินของรถคันที่ประสบเหตุนำกิ่งไม้มาวางโบกธงหรือทำสัญลักษณ์อื่นๆเพื่อเตือนให้รถคันอื่นเพิ่มความระมัดระวังชะลอความเร็วและสามารถเปลี่ยนช่องทางได้ทันหลังจากนั้นก็ให้สังเกตสภาพแวดล้อมและสภาพจราจรบริเวณที่เกิดเหตุโดยรอบเสียก่อนเมื่อเห็นว่าปลอดภัยจึงเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบเหตุแต่ถ้าไม่มีความรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุก็ไม่ควรเคลื่อนย้ายผู้ประสบเหตุด้วยตนเองนะคะ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
8: วันนี้เสนอคำว่าโกรธคำว่าโกรธเขียนสระโอกอไก่ทอฐานมาจากภาษาบาลีว่าโกรธะเป็นชื่อเครื่องยาสมุนไพรจำพวกหนึ่งได้จากส่วนต่างๆของพืชในตำรายาไทยแบ่งโกรธเป็นกลุ่มเช่นโกรธทั้ง5โกรธทั้ง7และโกรธทั้ง9โกรธทั้ง5ได้แก่โกรธหัวบัวโกรธสอโกรธขมเหลาโกรธเชียงและโกรธจุฬาลัมพาถ้าเป็นโกรธทั้ง7เพิ่มอีก2ชนิดคือโกรธกระดูกและโกรธก้านพร้าวถ้าเป็นโกรธ9ชนิดก็เพิ่มโกรธกักกราโกรธกะกริ้งและโกรธน้ำเต้าคำว่าโกรธซึ่งสะกดด้วยทอสันฐานนี้โบราณเขียนหลายรูปเช่นโกรธดอชดาสะกดโกรธตอปตักสะกดโกรธดอเด็กสะกด
7: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
9: สาระนานากับสารานุกรมไทย
10: วันนี้เสนอตอนประเพณีเดือน3และเดือน4เดือนกุมภาพันธ์หรือเดือน3ของไทยมีงานบุญมาฆบูชาซึ่งเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์อันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนามีการทำบุญตักบาตรฟังธรรมธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรและเวียนเทียนรอบอุโบสถเพื่อบูชาพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เดือนมีนาคมหรือเดือน4มีประเพณีฟังเทศมหาชาติเพื่อเพิ่มพูนศรัทธาในการบำเพ็ญบุญกุศลและตระหนักในภัยของวัฏสงสารอันเป็นห้วงทุกข์ของสรรพสัตว์ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการวิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์ในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองค่ะ
1: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและบุญมาสีมาศอ่าน
11: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัด กิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
12: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
13: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
12: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
13: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดตุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
12: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
13: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ท่านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับความขัดแย้งของประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาและจีนพร้อมมองมุมกลับว่าหากทั้งสองประเทศหันมาร่วมมือกันพัฒนาโลกแทนการแข่งขันจะเป็นการสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนได้เชิญติดตามรับฟังครับ
14: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ
15: ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับรายการสร้างบ้านแปลงเมืองเราคุยกันแต่เรื่องปัญหาเราคุยกันคราวที่แล้วว่าถ้าเราไม่มีองค์การสหประชาชาติแล้วใครจะเข้ามายื่นมือมาช่วยแก้ไขและมาช่วยทำให้ภาระปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นลดลงวันนี้เราก็ต้องมาคิดถึงว่าเอ๊ะปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรเมื่อก่อนนู้นในสมัยเมื่อประมาณ 3-40 ปีก่อนความขัดแย้งหลังจากสงครามโลกครั้งที่2ยืดเยื้อกันมาเพราะว่ามียักษ์อยู่2ตัวตอนสมัยก่อนก็คือสหภาพโซเวียตและอเมริกาตอนนั้นเกือบจะนำไปสู่สงครามโลกครั้งที่3เพราะว่าทางคุชชอฟซึ่งอยู่ในฝากของสหภาพโซเวียตเอาขีปนาวุธไปตั้งไว้ที่คิวบาซึ่งก็เหมือนกับที่สหรัฐอเมริกานำเอาฐานทัพไปตั้งไว้ที่เกาหลีใต้กับโอกินาวาซึ่งรัสเซียสหภาพโซเวียตรู้สึกไม่ปลอดภัยฉะนั้นสหภาพโซเวียตก็เอาขีปนาวุธไปตั้งไว้ที่คิวบาปรากฏว่าตอนนั้นเกิดความขัดแย้งถึงขั้นที่จะนำไปสู่สงครามโลกนะครั้งที่3ซึ่งตอนนั้นถ้าไม่ได้มีการไกล่เกลี่ยกันว่าให้อเมริกาถอนฐานทัพหรือขีปนาวุธออกจากตุรกีและรัสเซียก็ถอนขีปนาวุธออกจากคิวบาแล้วแล้วก็โอกาสที่จะนำไปสู่สงครามโลกครั้งที่3มีสูงเป็นอย่างมากฉะนั้นตอนนี้เราก็กลับมาดูปัจจุบันปัจจุบันอเมริกาก็ยังเหมือนเดิมคือยังเป็นเจ้าโลกอยู่และอเมริกาก็ยังต้องการเป็นเจ้าโลกแต่ในขณะเดียวกันจีนก็เติบโตขึ้นมาอย่างมากไล่อเมริกาขึ้นมาเรียกว่าเร็วเหลือเกินจนกระทั่งทำให้อเมริกามีความกลัวว่าจีนอีก3ปี5ปีนั้นเศรษฐกิจจีนยังโตขึ้นอย่างนี้ไปเรื่อยๆอเมริกาสงสัยมีปัญหาอย่างแน่นอนฉะนั้นวันนี้ถ้าเรามาคุยกันว่าปัญหาก็เกิดขึ้นที่ตรงนี้แหละครับว่าถ้าเกิดว่าอเมริกากับจีนจับมือกันล่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรแน่นอนความขัดแย้งย่อมลดลงวันนี้เราก็มาดูนะครับว่าทรัมป์เพิ่งไปจีนมาและได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้นำของจีนก็คือท่านสีจิ้งผิงวันนี้ถ้าเกิดว่าทั้งสองคนสามารถจับมือกันแล้วก็สามารถที่จะร่วมมือกันในการพัฒนาโลกใบนี้โดยเริ่มจากที่ประเทศทั้งสองเริ่มจากตัวของตัวเองก่อนว่าจะพัฒนาอย่างไ และก็ไม่หาเรื่องซึ่งกันและกันวันนี้ถามว่าตรงนี้นั้นจะเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดว่าเรามาคิดดูว่าในแต่ละปีทั้งสองประเทศนี้สูญเสียค่าใช้จ่ายในเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณกลาโหมไปเป็นอย่างมากซึ่งถ้าเกิดว่าเรามาดูว่าเงินทองสูญเสียไปโดยใช่เหตุอันที่สองก็คือเมื่อเป็นความขัดแย้งกันสิ่งที่จะเกิดขึ้นมาก็คือเรื่องของมหาภัยถ้าวันนี้เราจะเห็นได้ว่ารัสเซียก็ขู่ฟอดว่าจะใช้อาวุธนิวเคลียร์ยุโรปก็เป็นพะวงเพราะว่ายุโรปอยู่ติดกับรัสเซียนาโต้ได้ขยายอาณาจักรเข้าไปอยู่ในพื้นที่ของยูเครนซึ่งชายแดนของยูเครนไปถึงมอสโกเป็นเส้นตรงแค่500กิโลเมตรวันนี้เราก็คงจะเห็นแล้วครับว่าโดรนของยูเครนนั้นบินเข้าไปสู่ในมอสโกแล้วถ้าเกิดว่าเป็นขีปนาวุธล่ะอันนั้นก็คงจะยิงให้กับรัสเซียได้อีกระยะไม่ไกลเลยฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เรากำลังเป็นห่วงก็คือเรื่องของความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นแต่เราก็เชื่อได้ว่าความขัดแย้งของโลกที่จะนำไปสู่สงครามโลกครั้งที่3จะลดหายไปถ้าเกิดประธานาธิบดีสีกับประธานาธิบดีทรัมป์จับมือกันแล้วก็ร่วมมือกันในการที่จะไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งที่มันบานปลายขึ้นไปเรื่อยแน่นอนครับอันนี้ก็เป็นความคิดที่ผมมองเห็นล่ะครับว่าถ้าเกิดว่าไม่มีความขัดแย้งของสองยักษ์ในโลกนี้ก็ย่อมจะทำให้โลกนี้มีความปลอดภัยและก็สามารถที่จะอยู่ร่วมกันด้วยสันติสุขนั่นเองขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ
16: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
2: ท่านผู้ฟังคะกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนรับมือฝนทิ้งช่วงปลายเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหาคมนี้โดยเฉพาะพื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทานภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ตอนบนพร้อมแนะนำเร่งหาแหล่งน้ำใต้ดินสำรองและวางแผนใช้น้ำอย่างรัดกุมรายละเอียดติดตามได้จากรายงานค่ะ
17: ปรากฏการณ์เอลนิโยที่กำลังถูกจับตามองไปทั่วโลกขณะนี้กำลังก้าวเข้าสู่ระดับความรุนแรงที่น่ากลัวโดยจากการติดตามเกณฑ์ดัชนีขององค์กรชั้นนำอย่างโนอาพบว่าในปีนี้เอลนิโยจะมีระดับความรุนแรงสูงและอาจลากยาวไปจนถึงช่วงกลางปีหน้านายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าสำหรับประเทศไทยแม้จะได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์นี้แต่ไทยยังมีโชคเนื่องจากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ไม่ได้อยู่ขอบนอกของมหาสมุทรแปซิฟิกเหมือนประเทศฟิลิปปินส์หรือออสเตรเลียที่ได้รับผลกระทบโดยตรงนอกจากนี้ประเทศไทยยังมีแหล่งความชื้นสำคัญจากมหาสมุทรอินเดียผ่านลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่คอยช่วยข่มและบรรเทาอิทธิพลของเอลนิโยในบางช่วงทำให้ยังมีฝนตกลงมาช่วยเติมน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันตกภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
18: สิ่งที่น่าห่วงก็คือทางประชาชนที่อาจจะทำการเกษตรนะครับที่อยู่ในเขตนอกชลประทานนะครับโซนนี้ก็จะค่อนข้างที่จะมีความเสี่ยงที่จะเกิดโอกาสขาดแคลนน้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำเพื่อการเกษตรที่จะเป็นน้ำที่ใช้ปริมาณที่เยอะเนี่ยตรงภาคกลางภาคอีสานนะครับภาคอีสานตอนกลางนะครับรวมถึงภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนเนี่ยอาจจะมีในช่วงที่เป็นช่วงกลางๆของฝนทิ้งช่วงก็คือประมาณปลายเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหาคมช่วงนี้มันจะเป็นโอกาสที่จะเกิดฝนได้น้อยที่สุดนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนที่ช่วงได้นานในช่วงนี้ครับก็อาจจะต้องจัดการหาแหล่งน้ำหรือหาชดเชยน้ำเพื่อจะไปลดผลกระทบในเรื่องของเกษตรกรรมในช่วงนี้เป็นพิเศษนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่นำเรียนเมื่อกี้นะครับส่วนพื้นที่โซนอื่นๆถ้าเป็นภาคเหนือเนี่ยถือว่าฝนอยู่ในเกณฑ์ปกติเลยครับซึ่งก็ไม่ได้มีข้อแตกต่างหรือมีผลกระทบจากตัวปรากฏการณ์เอลนิโญนะครับ
17: ด้านแผนบริหารจัดการน้ำกรมชลประทานระบุว่าในพื้นที่เขตชลประทานได้มีการนำน้ำต้นทุนที่สะสมไว้ตั้งแต่ต้นปีมาใช้ชดเชยเพื่อบรรเทาผลกระทบแล้วส่วนพื้นที่นอกเขตชลประทานจำเป็นต้องเร่งหาแหล่งน้ำสำรองเช่นน้ำใต้ดินมาเตรียมพร้อมรับมือทั้งนี้ความหวังสำคัญอยู่ในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมซึ่งคาดว่าร่องความกดอากาศต่ำจะเลื่อนกลับลงมาพาดผ่านไทยอีกครั้งประกอบกับการคาดการณ์ว่าจะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยประมาณ 1-2 ลูกซึ่งจะเป็นตัวช่วยสำคัญในการเติมน้ำในเขื่อนและบรรเทาความรุนแรงของเอลนีโญให้เบาบางลงได้ทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้เตือนประชาชนว่าควรตื่นรู้แต่อย่าตื่นตระหนกโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรที่ควรวางแผนการใช้น้ำอย่างรัดกุมเพื่อผ่านพ้นวิกฤตสภาพอากาศที่แปรปรวนในรอบปีนี้ไปให้ได้นันทภาแสนตุ้มรายงาน
19: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมรับมือภาวะฝนทิ้งช่วงผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญโดยเร่งปรับแผนจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเพิ่มเติมขึ้นปฏิบัติการบรรเทาภัยแล้งทันท่วงทีติดตามได้จากรายงานค่ะ
20: ปีนี้ประเทศไทยคาดการณ์จะได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญส่งผลให้เกิดสภาพอากาศแปรปรวนซึ่งบางพื้นที่อาจได้รับผลกระทบทั้งในเรื่องของภัยแล้งที่รุนแรงมากขึ้นฝนทิ้งช่วงนานขึ้นประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าประเทศไทยจะเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงตั้งแต่วันที่27มิถุนายนนี้เป็นต้นไปเพื่อป้องกันการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรรัฐบาลจึงได้สั่งการให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่างรอบด้านส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าข้อมูลจากกรมชลประทานรายงานว่าสถานการณ์น้ำต้นทุนในปีนี้ไม่น่าเป็นปัญหาโดยเฉพาะในเขตชลประทานเป็นผลมาจากปริมาณฝนที่ตกมากในปีที่ผ่านมาส่งผลให้ปีนี้ไทยมีน้ำใช้การเฉลี่ยทั้งประเทศมากกว่าปีที่แล้วถึงร้อยละหนึ่งแต่สำหรับพื้นที่นอกเขตชลประทานยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจึงให้หน่วยงานในสังกัดแจ้งเตือนเกษตรกรเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำและส่งเสริมการทำเกษตรให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำควบคู่กับการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่นและหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อเตรียมมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรกรณีเกิดภัยพิบัติอีกด้วย
21: เราดูน้ำต้นทุนในเขื่อนหลักนะครับในขณะนี้มากกว่าปีที่แล้ว 1% ซึ่งตรงนี้เองก็คิดว่าต่อไปคือการจัดบริหารจัดการต้นทุนน้ำเกิดฝนทิ้งช่วงซึ่งวันนี้สั่งให้ทางกรมชลประทานเองก็มีดูแล้วในพื้นที่เขตชลประทานในปีนี้ยังไงก็ไม่น่ามีปัญหามันจะไปส่งผลถ้าเกิดฝนลงน้อยมันจะไปส่งผลของปีหน้าเพราะปีนี้ไม่น่าจะเป็นปัญหาเลยครับ
20: สำหรับการบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในภาวะฝนทิ้งช่วงนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรย้ำว่าได้ปรับแผนการทำงานพร้อมตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเพิ่ม2แห่งได้แก่หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดตากและหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดสระแก้วเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรและพื้นที่ลุ่มต่ำใช้รับน้ำบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกรวมทั้งยังเปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงที่จังหวัดร้อยเอ็ดมุ่งช่วยเหลือพื้นที่นอกเขตชลประทานอีกด้วยยืนยันว่ากรมฝนหลวงมีความพร้อมของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงทั้ง8แห่งและอากาศยานที่พร้อมปฏิบัติการ24ลำพร้อมประสานกองทัพอากาศหากสภาพอากาศเป็นไปตามเงื่อนไขก็พร้อมที่จะขึ้นบินปฏิบัติการได้ทันที
22: สิ่งแรกที่กรมฝนหลวงได้ดำเนินการไปแล้วนะครับและขับเคลื่อนตามข้อสั่งการทันทีก็คือเปิดวอร์รูมนะครับตอนนี้วอร์รูมของเราได้ดำเนินการเปิดแล้วก็ติดตามสถานการณ์นะครับเราได้ฟอร์แคสต์ไปล่วงหน้าด้วยซ้ำนะครับว่าปัญหาจะเกิดยังไงบ้างนะครับและกำลังดูติดตามสภาพอากาศในทุกๆวันนะครับเพื่อที่จะมาเตรียมการในเรื่องการดำเนินการฝนหลวงนะครับโดยมุ่งเป้าว่าพื้นที่ใดนะครับจะเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบที่ค่อนข้างมากนะครับเป็นระดับแรกๆนะครับที่และก็อีกเรื่องหนึ่งที่เราดูก็ดูว่าพืชขนาดนี้นะครับที่ได้รับผลกระทบเป็นพืชชนิดใดได้อยู่ในช่วงไหนนะครับโดยเฉพาะนอกเขตชลประทานนะครับที่เร่งดำเนินการในส่วนของวอร์รูมซึ่งเราได้มีการประชุมพูดคุยกันเกือบทุกวันนะครับในการติดตามสถานการณ์
20: จากแนวทางของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เชื่อว่าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและบรรเทาผลกระทบจากภาวะฝนทิ้งช่วงและภัยแล้งเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และบรรเทาผลกระทบต่อภาคการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพชวนันท์มาลีรายงาน
2: จังหวัดระนองเตรียมจัดงานเกษตรแฟร์ปี2569เพื่อเชื่อมโยงผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคและต่อยอดศักยภาพสินค้าเกษตรของจังหวัดให้ก้าวไกลยิ่งขึ้นติดตามได้จากรายงานค่ะ
0: ทุเรียนมังคุดและสะตอเป็นผลผลิตสำคัญที่สร้างรายได้แก่เกษตรกรจำนวนมากของจังหวัดระนองแต่ในวันที่ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นและการแข่งขันทางการตลาดมีความท้าทายมากขึ้นการสร้างตลาดและเพิ่มโอกาสทางการจำหน่ายจึงเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรของจังหวัดระนองเพื่อเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรได้พบผู้บริโภคโดยตรงและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรสำนักงานเกษตรจังหวัดระนองจึงจัดงานเกษตรแฟร์ปี2569ระหว่างวันที่26ถึง29มิถุนายนนี้ณลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองการจัดงานครั้งนี้มุ่งส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถพัฒนาคุณภาพผลผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มจากการแปรรูปและขยายช่องทางการตลาดเพื่อเพิ่มรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดภายในงานนอกจากจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าแปรรูปคุณภาพแล้วยังมีกิจกรรมประกวดผลผลิตทางการเกษตรการให้ความรู้เพื่อสร้างอาชีพการสาธิตนวัตกรรมทางการเกษตรและเวทีเสวนาเชื่อมโยงเครือข่ายสมาร์ทฟาร์เมอร์และยังสมาร์ทฟาร์เมอร์จังหวัดระนองเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการผลิตการตลาดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร
3: ดิฉันจัตยาปลอมปองสุขเกษตรจังหวัดระนองนะคะในช่วงวันที่26ถึง29มิถุนายน2569ที่จะถึงนี้นะคะทางสำนักงานเกษตรจังหวัดก็ได้มีการจัดงานเกษตรแฟร์ประจำปี2569เราส่งเสริมให้เขามีการผลิตของดีของเด่นของดังเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้โอกาสในการที่จะให้เขามาแสดงสินค้ามาจำหน่ายสินค้านะคะเพื่อสร้างรายได้และก็สร้างขวัญกำลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกรเหล่านี้นะคะในการที่จะดำรงชีพในการที่จะผลิตสินค้าดีๆออกมาป้อนตลาดต่อไปภายในงานเนี่ยจะมีสีสันท่านต้องมาร่วมงานกันค่ะซึ่งยิ่งสำคัญในวันแรกนะคะถ้าท่านอยากจะชิมส่วนของทุเรียนมังคุดนะคะเราก็มีให้ท่านชิมในช่วงพิธีเปิดนะคะรับรองว่าท่านจะได้หลากหลายรูปแบบและหลากหลายรสชาตินะคะ
0: ขณะเดียวกันยังสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากกระตุ้นการใช้จ่ายภายในจังหวัดและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่เกษตรกรผู้ประกอบการและชุมชนท้องถิ่นหากกำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวและเลือกซื้อของดีจากชาวสวนตัวจริงงานเกษตรแฟร์ปี2569จังหวัดระนองคืออีกหนึ่งงานที่ไม่ควรพลาดเพราะนอกจากจะได้อุดหนุนผลผลิตคุณภาพจากเกษตรกรโดยตรงแล้วยังได้สัมผัสวิถีเกษตรเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อกำลังใจให้กับเกษตรกรไทย 26 ถึง 29 มิถุนายนนี้พบกันที่ลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองระนองแล้วมาร่วมชมชิมช็อปของดีเมืองระนองไปด้วยกันค่ะอภิสราคงมณีสวทระนองรายงาน
2: ท่านผู้ฟังคะสำนักงานปปช.ขับเคลื่อนมาตรการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติสร้างความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยวควบคู่การวางมาตรการลดเสี่ยงทุจริตเพื่อสร้างความโปร่งใสในกระบวนการบริหารจัดการอุทยานและให้เม็ดเงินจากการจัดเก็บเข้าสู่ระบบเพื่อการพัฒนาอุทยานอย่างแท้จริงติดตามรายละเอียดได้จากรายงานค่ะ
4: การเฝ้าระวังและป้องปรามการทุจริตในประเด็นการจัดเก็บรายได้ของอุทยานแห่งชาติทางทะเลถือเป็นก้าวสำคัญในการส่งเสริมระบบการบริหารจัดการที่โปร่งใสตรวจสอบได้และสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อให้มั่นใจว่ารายได้จากการท่องเที่ยวจะถูกนำไปใช้ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุดและนำไปสู่การพัฒนาอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืนนายยุทธนาวิมลเมืองเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มงานป้องกันการทุจริต สำนักงานปปช.ประจำจังหวัดตรังเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจสำนักงานปปช.ได้ลงพื้นที่สังเกตการในอุทยานแห่งชาติทางทะเลพบว่าบางจุดยังใช้วิธีเก็บเงินสดจากนักท่องเที่ยวและบริษัททัวร์ซึ่งอาจเป็นช่องโหว่ให้เกิดการทุจริตได้สำนักงานปปช.จึงได้ขับเคลื่อนมาตรการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติมาอย่างต่อเนื่องหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมาตรการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติที่คณะกรรมการปปช.ได้มีการเสนอเพื่อให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงได้นำข้อเสนอไปปรับใช้เพื่อพัฒนาและปิดความเสี่ยงทุจริตในกระบวนการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ
5: การท่องเที่ยวทางทะเลเนี่ยโดยเฉพาะในกลุ่มอันดามันเนี่ยเป็นการที่จะจัดเก็บรายได้เข้ารัฐอย่างมหาศาลแต่ละปีเนี่ยการจัดเก็บรายได้ของอุทยานเนี่ยมีมูลค่าถึง 1,000 ล้านบาทเข้ารัฐแต่ปปช.พบว่ามันมีการรั่วไหลปปช.ก็เลยเสนอไปยังครม.นะครับว่าการเก็บรายได้ของอุทยานเนี่ยซึ่งนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเนี่ยไม่ต้องไทยต่างประเทศเนี่ยเห็นควรให้มีระบบออนไลน์หรือเห็นควรให้มีระบบ e-ticket แทนการเก็บเงินสด
4: ทั้งนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้นำระบบ e-ticket หรือการเก็บเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้แทนการเก็บเงินสดซึ่งผลจากการดำเนินการดังกล่าวช่วยให้ระบบการจัดเก็บค่าใช้บริการอุทยานมีความโปร่งใสและเกิดเป็นเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเพื่อการพัฒนาอย่างแท้จริงเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดูแลรักษาและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยและนำไปสู่การพัฒนาอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืนโยยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
17: ปิดท้ายที่นักสนุกเกอร์ของไทยออกไปสร้างชื่อเสียงในระดับโลกมาแล้วมากมายแต่กำแพงสำคัญในการพัฒนานักกีฬาสนุกเกอร์รุ่นใหม่ก็คือพรบ.การพนันเรื่องนี้จะมีหนทางแก้ไขอย่างไรติดตามจากรายงานค่ะ
6: วงการสนุกเกอร์ของไทยในตอนนี้ถือว่าออกไปสร้างชื่อเสียงในระดับโลกมาแล้วมากมายโดยล่าสุด F1 เทพชัยยาอุ่นหนูนักสนุกเกอร์ขวัญใจชาวไทยก็สามารถเอาชนะมืออันดับต้นของโลกอย่างรอนนี่โอซูลิเวนคว้าแชมป์ World Open 2026ได้สำเร็จขณะที่นักสนุกเกอร์หญิงอย่างมิ้งสระบุรีณชารัตน์วงหาฤทัยก็สร้างผลงานระดับโลกได้อย่างต่อเนื่องจนก้าวขึ้นมาเป็นมืออันดับหนึ่งของโลกแต่ในส่วนของการพัฒนาเยาวชนนักสนุกเกอร์ไทยดูเหมือนว่ายังผลักดันกันได้ไม่เต็มที่เพราะยังติดปัญหาใหญ่ก็คือพรบ.การพนันที่ยังเป็นกำแพงกั้นการพัฒนานักสอยคิวรุ่นใหม่ของไทยกีฬาสนุกเกอร์ถูกบรรจุในมหกรรมกีฬาอย่าง SEA Game หรือ Asian Game ซึ่งการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.ได้กำหนดให้สนุกเกอร์อยู่ในพรบ.การกีฬาแห่งประเทศไทยสนุกเกอร์จึงเป็นกีฬาชนิดเดียวที่มีทั้งพรบ.การพนันและพรบ.กีฬาที่ผ่านมาเด็กอายุต่ำกว่า18ปีไม่สามารถซ้อมหรือเล่นสนุกเกอร์ได้อย่างอิสระต้องหาที่ฝึกซ้อมกันอย่างยากลำบากทำให้มีนักกีฬาแจ้งเกิดได้น้อยและส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในระยะยาวขณะเดียวกันเพื่อนบ้านอย่างจีนที่เคยตามหลังไทยในยุคของต๋องซิดฉ่อยวัฒนาผู้โอบอ้อมที่เคยขึ้นไปถึงมืออันดับ3ของโลกมีโรงเรียนสอนสนุกเกอร์ปั้นนักกีฬาสนุกเกอร์ของจีนไปสู่แถวหน้าของโลกมาอย่างต่อเนื่องล่าสุด F1 เทพชัยยาอุ่นหนูนักสนุกเกอร์ขวัญใจชาวไทยเดินทางเข้าพบนายก้องศักดิ์ยอดมณี

0: เราสามารถสร้างนักกีฬาใหม่ๆมาให้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในวงการสนุกเกอร์ได้เหมือนเขาแน่นอนครับ
1: ด้านนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยยืนยันว่าจะทำหนังสือถึงกระทรวงมหาดไทยเรื่องปลดล็อกสนุกเกอร์ออกจากกฎหมายการพนันเพื่อยกระดับสู่กีฬาอาชีพเต็มตัว
2: ผมจะทำหนังสือถึงกระทรวงมหาดไทยนะเพื่อนะครับขอปลดล็อกเอาสนุกเกอร์ออกจากบัญชีของพรบการพนันเราจะขอความชัดเจนจากมหาดไทยก่อนนะครับว่าในกรณีที่เป็นอะคาเดมี่ในกรณีที่มีการแบ่งโซนให้เรียบร้อยและติดป้ายห้ามเล่นการพนันนะจะต้องสามารถที่จะให้เด็กนะครับที่อายุไม่ถึง18สามารถเข้าไปเล่นได
1: ้นอกจากนี้ยังมีอีกหลายฝ่ายทั้งฝ่ายการเมืองและการศึกษาที่ออกมาสนับสนุนว่าสนุกเกอร์ควรถูกปลดออกจากพรบการพนันเพราะเป็นกีฬาที่นักกีฬาไทยไปถึงระดับโลกเรื่องนี้คงต้องมาทบทวนกันว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่สนุกเกอร์จะต้องปลดออกจากพรบการพนันซึ่งก็ต้องอาศัยการผลักดันจากทุกภาคส่วนทั้งการกีฬาแห่งประเทศไทยภาครัฐรวมถึงภาคเอกชนเพื่อปลดล็อกให้สนุกเกอร์ก้าวสู่กีฬาอาชีพอย่างแท้จริงพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
5: สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระอนุสาสสั่งสอนไว้ว่าความกตัญญูกตเวทีเป็นพื้นฐานของการเป็นคนดีดังนี้บุคคลใดที่ประสงค์จะประสบความสุขความเจริญในชีวิตบุคคลนั้นต้องอบรมสั่งสมความดีให้เพิ่มพูนขึ้นในการกระทำทางกายวาจาและใจของตนอยู่เสมออย่างไรก็ดีความดีทุกประการจะงอกงามขึ้นไม่ได้เลยหากปราศจากภูมิธรรมสำคัญเป็นรากฐานประดุจผืนดินอันอุดมกล่าวคือกตัญญูรู้คุณท่านและกตเวทีตอบแทนบุญคุณท่านผู้มีอุปการะคุณพระคติธรรมประทานเนื่องในวาระ110ปีมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งวันที่23มกราคม2563

งชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

0: อเดือไทยมิขอสองพาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวตาโอดาเลือกาชายันดาชอนมาอายออามาเอมิขอเปียวเนไทยมิขอกระดูอาคาชอเจอกระดูเงเกเนลาเอมาแอจิชนีอุ้มถ้าเอมิเนนึมาละเขื่อมาเงลเชนยาเธอมิแน่อาดูมาโยหานาลูอายองเนื้อเกลือเน่ยอยบอนเนมาอีน่าอายองมาดูอาดูเน่ก็เยอนเน่ขึ้นตาอุดาเลี่ยมิเน่นึมาเนื้อสาวเน่ก็ช่วยช่วยกันยาอาดูมาโยหานาลูอายองนึมาละเขื่ออย่าจ้อนาลูเนื้อเกลือเน่เยอะเยอะบอชนเนมางามาอาเขาช่วยเจอโยกานาลู
1: มาถ้าเจริญยาอื่นนักก็หูมาเลยนักก็นักก็สอบสอบช่อหอนักก็ลาสับหูคนเอเม่เอ๋หออาดูอาตียาลวยชิฮอหมอเนดอบิลวยบัตทองซุมอยาลาซาเมเฮวตาหมอดอดอเนเฮลวยฮอลาซาญาเมหมอเนฮอมอนาลูกาเนนูเจลวยลาซาญาเมอีคันจอลาซากะกอนีฮอเนเมซินญาเจมอนาซอปอซอชอติซุมซุมจัมยอซอปอซอชอเคท1เชียงใหม่นากาจัมยองาซุมนี่เยงาสุมงางาปโยดามอดนากาตีโกจะเมียวจะเมียวนึมานากอนาลูอดนากาตีสุมนี่สุมโยกานาลูก็ดูเมเด
2: ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับพี่น้อง
3: อายุนี้เดือดขยาวโฆษณาไกเออกะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พบปานเนอบีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซื้อก้อนบีเออดูอย่าล่อนแต่ช่องหางละหาเชลกับบรรยากาศในเออดูพ่ออีสันนี่กามาเล่าเน่กามองขากาไก่กุญยาเออยิ่งยิ่งโฆษณาบีเกอหมอนยาแหล่หนึ่งมาอ้อนานากาแม่เลี้ยงเน่แม่ชนยังอ่ะยิ่งยิ่งนากาเออสมบูรณ์นะคนนี้จำยองอาซูมีสีโกจำยอกูเย่และงาเดใจที่โบนาคนนี้จำยอเวนี่นี่เออโก

0: โอ้โบดาจ้า
1: โอ้โบชอปเปอร์
0: มาส่งค่ะ
2: ป๊อปว่า
0: เนาะจง
3: โอดูทามา
0: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

เธอนะดอชาใจฉิบยุ่มหกาเยนี่นะถอนเยื่ออายามเฮล่ะคุยอ๋อล่ะพอเนี่ยบินาหาดาเดนาหาเบียวดูโยหานาลูกเอล้อยเนียวหกาจนอปาละอันเนนาหาลาเอไอเนี่ยโยหานาลูกเออุดุธรรมะเนี่ยล้อมาข้อปันเนนาหามาเอเฟซบุ๊กปันเนนาหามาเอล้อเลยเนี่ยอินาจนงานะชาลาลูกเอล้อเนี่ยมีอาการนายนาอันเนก็ล่ะมิเน่ลอยเนี่ยยุวานาลียะล่ะเจียยามละคงงานเนี่ยเยนี้ยมยากันนะขอเนี่ยมาแทนนี่ล่อยุมโหลอจะตลอดเจละหมัวเจียเนี่ยลอยเนี่ยยุมงานเนี่ยเยนี่นะทนจวนน่ะก็จะกะกะกานะหานะหาขอจะจานะหาขอนี่โจดูละเลยเยนี้อังเกเจเนี่ยจะยาดอขอเนี่ยจะคือตัวคือหลอเดเยเนี่ยเดเฮาเนี่ยงานเนี่ยก็ขอจะกะกะกาแล้วลอตชับพะในปินะหาดากาแล้วนะฮะดันยาเตอเดยเนี่ยเดยอิชุตกะทนจวลางเนยเยเอเนทาโลวะลอยเนี่ยยิมชอกะยินินะทนจวอายามะละคอยนะขอเนี่ยยมุจซาดอกะกอจะกะเอกะดันเนมะเดละลอยเนี่ยทีมิเนลอหกะกอจะกะเอกะดันเนญาเยเนี่ยลออุจิยอปาอยู่เงะลอกุทิเทียทลอยเนี่ยอะคือลออุทิเทียทออเจเนเปลัญญะงาอะจุรยัญญะผังงาแล้วจะกะอากาศในเนี่ยกูที่เทียเอกนะเบอร์อ่ะชอตักคิวแล้วคู่งาล้อในเยนี้ว่าทุกเนี่ยเลยชอนี่น่าละเธอล้อเยเนี่ยอ่ะคือหมาแบบเปลี่ยนได้เมียนี่นะเดน่าเธอก็อย่าชิวก็ป้าเออล้อหมอเจ็ดแล้วคู่งาเถียเนี่ยก็ก็ล้อชิวก็อ้อป้าในจะกะอากาศนะเดี๋ยวเมื่อโดนเหอล้อเยเนี่ยอีจุ่มมาโลมินะขอเนื้อเขาเนี่ยชอเกลือแร่แล้วคู่งาเถียเนี่ยเธอมาโลมินะขอเนี่ยเปล่าเนี่ยเจเนี่ยที่มีนายอยู่ที่อยู่ในเนี่ยเดี๋ยวก็อคือกูที่เที่ยวเจเจเนี่ยเปล่าเนี่ยก็ดูงานแล้วเนี่ยดีนะขอเนี่ยอคือเธอก็เจอยามเจอมีเนี่ยเจเนี่ยเรายี่ยามจะขอดอดมาเอไอที่ไอนี่ที่น่ะแล้วนังการนี้ยาช่องยาอียาเล่าแล้วเนี่ยคู่เกิดขอในงานเดียเนี่ยเดี๋ยวไอจีมีเนี่ยงานเลยก็น่าคู่เธอนะขอเนี่ยแล้วเนี่ยนังการนี้อย่างสบู่รอยามเหรอมีแน่รอนะคู่เถียนะเบอคือเธอสันนอยโกโก้แล้วก็เธอหนองงานในนี้เธอมีแน่เฮ็ดเดิมมาอย่างเงี้ยคือเธอบึบลาในกูที่ทีละเนี่ยเธอดอเปลี่ยนยาเจเย่เนี่ยรอไกสันยามัวมีแน่และงานแล้วในนี้เสร็จที่ตะกาคือเธอเดินละคุยรอเย่เนี่ยเขาในเธอแต่มาเงื่อเดเย่เนี่ยได้หนีที่ที่เตี้ยก็ดูนะขอเนี่ยอีจูมาโลมีแน่และงานเจเดเย่เนี่ยได้อีจูดอมาโลรอขอพี่ว่าเจโดเจนะขอเนี่ยคือผมเนี่ยขอเนี่ยเปล่าเนี่ยเจียจิมีเนี่ยงานเลยก็นะอิจูเธอมาโลนะขอเนี่ยและท่าและคู่เธอร้อยเนี่ยเธอมาดูมาโลเนี่ยเปียเจียเนี่ยโซเดียมเพราะเนี่ยโพแทสเซียมและคู่งานเธอเย็นเนี่ยเธอก็เธอเดียเนี่ยเดเธอมาโลนะขอเนี่ยตะคิวและคู่เธอร้อยกุฏิที่เธอเปล่าเนี่ยเจียเดียเนี่ยเดเพราะเนี่ยเธอแต่มาเงื่อร้อยเนี่ยแมกนีเซียมและคู่เขาขอเนี่ยเงื่อเจียเนี่ยล้อแมกนีเซียมแอทูนาขอเนี่ยซาจิเฮลอยตัวอิสานิมาบิโกนี่ล้อยลอลอและบิดาญาเจียเดือซาจิเฮเอมาเนี่ยขอเนี่ยเธอมาโลนะล้อเลยเนี่ยซาจิเธอล้อแล้วอยู่จ้าหลัวล้อล้อกามูล้อกันเจอนี่ฮุลจามินะล้อกุฏิทีละญาเจียเนี่ยซาจิเฮล้ออะคือเฮยจ้าหลัวซาจิเฮล้ออยู่จ้าหลัวกายมูล้อดูเลมินะล้อเนี่ยเธอมินะเธอก็เธอมาโลขอเนี่ยล้อกุฏิทีละญาเจียเนี่ยล้อนะเธอเนี่ยก็มีอันนี้ไอที่รู้จ่อเลยก็งาเราเนี่ยย้อนนะขวานี่ไอที่ก็มีอันนี้ย้อนจ่อเลยส่งงาคู่ขวานี่ก็มาเราคู่นะขวานี่ไอที่ก็จ่อเนี่ยนักการนี่เราเลยย้อนสยามสบยาแมวโลเนื้อขวานี่งาเดียนี่เดียวมีอันนี้ไอที่รู้เนื้อย้อนจ่อเธอขวานี่เงาจิมินะงาแล้วก็น่าสียมเขามาช่างเจียเนี่ยเราไอที่รู้แล้วมาลุมาลานิมเนาะไอเราว่าไม่ได้เขาเลยย้อนจ่อหนาเราเนี่ยที่มีเนี่ยเพื่อก่อนเนี่ยขวานี่นาลานยาเนี่ยเรากูที่ลานยาจะเดียเยเนี่ยเดียน่าเราเลยเยนี้อุจิอปาอยู่เงี้ยเรามาลูมาลานี่อยู่เธอแต่ขอเนี่ยเปล่าเนี่ยจะโทรเยเนี่ยสี่ยังมือพามาช่อมินเนี่ยแล้วงานเนี่ยเยนี้เขาเนี่ยเราเยเนี่ยย่อเจอิสันนี่เจน้าขอเนี่ยเงี้ยจะเดียเยเนี่ยเดียที่ไม่ได้ย่อซ้อเขาเนี่ยเราเนี่ยเถียนาอุจิอปาอยู่เงี้ยแอบพังเธอเราเนี่ยอิสันนี่เจพอนะกูที่ทีละเนี่ยเจียเนี่ยตะคิวและคู่เธอเปล่าเนี่ยเจเดียเนี่ยเดียถ้ามีเนี่ยรอกางานเนี่ยเอกลาเฮก้าก็เอกหน้าขอเนี่ยอย่าหามาดูฮอลุดานยาก็ดูน่าเดียเนี่ยเดียอย่างนี้ถ้าการน่าหาลุนงาขอเนี่ยคนรบเปียชลุมาเลยและน่าขอเนี่ยอยู่จังงาเล
那那话呢？老爷你要一住到老街，也你咯，那老爷你一条路，那么你后路也叫哪咯？阿舅妈今年炒这的也热的，他们也炒那块呢？家和我们也拿米呢咯，也你阿舅妈那烂呢？有时候我提起来娘家呢，也你，好呢，老爷也你话哪也拿路街。也你那也说俺那个老提家那马路那块呢，老么多了块马路那块呢，古提提拉人家接的，那老也你他家吵来他什么那空啊他也你咯，他家也讲了咯，也你没你想那块他接的也你的，那我只有俺块呢，老也你哎胡马有姐姐姐姐那块呢，阿姐他那姐姐他碰的，那个他也你老么那块呢提婆呢。有哈么多蛮嫩的，有行业了，阿布夫嘛了，越多哪款呢？还要介绍呢？阿库蛮介嘞哪款呢？古提提呢？米奈了，提米奈了，和个样的来做个提和哪款呢？有牛牛来了，还有你葫芦茶罗的，也是鸟呢，了有哈啥啥好呢？养鸟牌了，这个一个大鸟呢？啊 ，B C B 个来的也牛的。哎，和个男的咯，到车体边来，怕那哈达妈的也尿。

回那我们别别那嗯呢我们几几年那有呢啊都嘛呢铺了摸了啊都嘛没开家里有个高灰坑那有毒品呢偏那横下

เธอนะต่อช้าย้ายถิบยุ่มแล้วเพราะในปีน่าหาดาวล้อวันนะอายำเราเคยเดน่าหาเปียวด้วยเหยียล้อเฮก้าในนะล้อเหยียอายำข้าจะเล่าเฮอายเช่ากาเล่บินน่าหาดาวแกมาเดเหยียเดยุ่มเฮก้าเพราะในปีน่าหาดาวหุ่นนะชมย้อมาอ่างแถเล่กบโยงกบโยเหยียล้อคอมพิวเตอร์ปานในล้อเหยียแล้วขอเนี่ยต่อชาโยมือเมียเหยียล้อชาวอังถาล้อที่มีแน่เฮก้าหุ่มอายำข้าจะเล่าล้วนเพราะบินอาหารดาวเนี่ยล้ออายำเจียนะขวัญเนี่ยก็อิมาเดเยเนี่ยเดก็เราหึงมารออยู่กันเราเลยทุกคนล้วนเราในลิทิลับยานีจอดาลาล้อเยเนี่ยอายำเฮก้าจะเล่าเฮอายะก้าหุ่มชาบินอาหารดาวเนี่ยเราก็อินเนี่ยล้ออาคานุจิล้อเยเนี่ยนาลีเวลาเนี่ยเชื่อหลังกันงานเนี่ยอายุเชื่อมือเนี่ยทุกคนล้วนและพัฒน์จุลามาเดก็อิมาเดอุดูทองมา

Sejauh ada kita ada keluar cuma lemah deh. Ada lagi

mangal ma ati ma mosia liche khola ole

我是在下雨来又不及备下来一个奥呢人民不啊我是在下雨弄马车弄来又

来，有了呀。我妈妈的。

今年个闹会落落满足的大伙啊不得上来

mamãe. Mamó mamada de alô. Não lembre de anu.

0: boy.
1: Lolo lah ni ada.
0: Apa dia? Cakap mana sih leh no ala.
1: Yang lah.

No ci regale o mi andate lo yazi bizu monya u gambula lo yazi itemolo mia itua julo lo bizu bizi biye monya no o มื้อโอ้คนน้องมะหมอมามาซามาชิมานาเสียท้องถิ่นเนี่ยชะเลมาซะเลยยามมื้อโอ้

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะหลายจังหวัดเตือนประชาชนลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐภายในวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์คลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เตือนผู้มีรายได้น้อยลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ภายในวันนี้ก่อนตรวจคัดกรองคุณสมบัติน
5: างสาวกนกกรเอี่ยมเพชรคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าในวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนนี้เป็นวันสุดท้ายของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จึงได้ประชาสัมพันธ์ย้ำเตือนให้ผู้ได้รับสิทธิ์รายเดิมเร่งดำเนินการภายในเวลา 23:00 น.พร้อมขอความร่วมมือร้านค้าที่รับชำระเงินค่าซื้อสินค้าในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐช่วยแจ้งผู้ได้รับสิทธิ์อีกทางหนึ่งเพื่อไม่ให้ลืมยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเพราะหากพ้นกำหนดไปแล้วจะถือว่าสละสิทธิ์เช่นเดียวกับกลุ่มตกหล่นตามระบบฐานข้อมูลของรัฐจะต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ภายในวันที่21มิถุนายนนี้เช่นกันสามารถลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ตกสำรวจการได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐของกรมการปกครองหรือให้ผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนช่วยดำเนินการจากนั้นจะมีการนำรายชื่อตรวจคัดกรองคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ทั้งผู้ได้รับสิทธิ์รายเดิมและผู้ยื่นขอรับสิทธิ์รายใหม่ก่อนประกาศผลในวันที่17กรกฎาคมนี้ผ่านเว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารและเปิดให้ผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองยื่นอุทธรณ์สิทธิ์ตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคมนี้ธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโกลกเร่งตรวจสอบผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิม
6: นางสารีฮะมายูโซนายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเร่งประสานประธานชุมชนในเขตเทศบาลให้ช่วยตรวจสอบรายชื่อผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิในโครงการปี2569เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนตกหล่นและเสียสิทธิรับความช่วยเหลือจากภาครัฐโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางทั้งนี้ผู้ถือบัตรรายเดิมจำเป็นต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิภายในวันอาทิตย์ที่21มิถุนายน2569เวลา 23:00 น.ผ่าน5ช่องทางที่กระทรวงการคลังกำหนดเพื่อรักษาสิทธิอย่างต่อเนื่องทางเทศบาลจึงขอความร่วมมือให้ผู้มีรายชื่อรีบดำเนินการทันทีหากประชาชนท่านใดไม่มั่นใจว่าต้องยืนยันสิทธิหรือไม่สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ประธานชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้ทันทีเพื่อให้ได้รับคำแนะนำอย่างถูกต้องและทันเวลาวีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: จ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีแจ้งเตือนให้ผู้ควบคุมเรือชาวเรือประชาชนที่สัญจรไปมาและเรือที่จะเทียบท่าเพื่อขนถ่ายสัตว์น้ำให้ระมัดระวังการเดินเรือบริเวณท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ปากน้ำท่ากระจายตำบลท่าชนะเพราะมีเรือจมน้ำอาจเป็นอันตราย
7: นายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีแจ้งว่าสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีได้ตรวจสอบพบว่ามีเรือจมและอยู่ในสภาพที่อาจจะเป็นอันตรายแก่การเดินเรือกีดขวางร่องน้ำบริเวณท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ปากน้ำท่ากระจายตำบลท่าชนะอำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีจำนวน2ลำได้แก่เรือโชคจุติพรนาวี19และเรือลาบบันทิตา1สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีได้อาศัยอำนาจในมาตรา121แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในด้านน้ำไทยพุทธศักราช2456แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่12พุทธศักราช2522ประกอบคำสั่งกรมเจ้าท่าที่856/2569ลงวันที่10ตุลาคม2559ออกคำสั่งให้เจ้าของเรือทำเครื่องหมายแสดงอันตรายให้เป็นที่สังเกตในการเดินเรือและให้กู้เรือและเคลื่อนย้ายซากเรือออกจากท่าเรือไปยังจุดที่ปลอดภัยต่อการเดินเรือให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่เจ้าท่ากำหนดทั้งนี้สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีจึงขอประกาศแจ้งเตือนให้ผู้ควบคุมเรือชาวเรือประชาชนที่สัญจรไปมาและเรือที่จะเทียบท่าเพื่อขนถ่ายสัตว์น้ำให้ระมัดระวังการเดินเรือในบริเวณดังกล่าวหากมีการกู้เรือและเคลื่อนย้ายซากเรือตามคำสั่งเรียบร้อยแล้วจะประกาศแจ้งให้ทราบต่อไปดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: อ๋อโบดะเจ้อ
2: ๋อมือโชเฟอร์
1: เบิร์ซุงค่ะ
3: ป๊อกว่า
1: เนาะจง
4: อุดูธมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: เปิดปรากระเจ้าโคโพเปิดปรากระลือปรากระยอสู่หากอสาหากอตาเชกตอเลอจอปาโมสาสมูลอพีตาดิยอพาแกเปิดปรากระลือปรากระยอดิยอพาแกบาจอปาโมโดกระเตอลอ
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
3: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
4: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
3: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
5: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: หอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
7: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
6: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
7: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
8: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: บาสนาเกตัชากันเหลเนสองปสชมาเจอตัชาเหียเปื่อเซบาชาเพื่อบาดได้มากว่าซาเลือดศีสระแล้วเพื่อบาดตัชากันเหลเลืออันนาสเปอร์เตอแต่สกอดด้วยศีสระดอกคือเธอตัดยาบลาเกตัชามิโอตุมิโอเกตุมิโอเกเมเวเซคือกันเหลแล้วก็จ่าดาเวเซคือกันเหลแล้วอัตโนมัติปอสวีและเครือไตเทียมเมตเมบาปลูกไถ่ตายกว่าแล้วก็คือเธอจะมีเกตมีเกเนร้องซีกว่าอาทอลเลอร์สายด่วนสปสช1330สปสชเขต1เวกิแม0532853555สายด่วนกมทู1600และสายด่วนสุขภาพจิต1323เลิกกับก็กระเดี๋ยวก่อนนี่ล้อง
0: ดอปปูแวปักยอโพหนึ่งเมตรบาสะสู้อ่อนมืออ่อนเลิฟวิทยุกันลือหล่อก็จะแตะเวกิแม่ตอนใหญ่อีบอบบาเน่บาคักเล่นตัดพี่ตามมาตัดพี่ออมมาออกจดแต่กว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออดจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053 276 0068เมตเมบะ092 246 8579เซทอบโบลอ

Non, de omichope do puve mura pati pupi romosko pradok nata po pakwa dota po pupra kelu prakenyo ko gano ta chokato muro ko quinari letile anaritechi talota tlele so voto chiang mai no radio thailand chiang mai te tonya i he tukolo sadeya dj samer chleum sri wong chai แกลอซาโกมอสก็เคดกนาตาสุมือซามือตาสวิสาเชเซเจโทรศัพท์แฮคอแพลเลอร์0532760007เนาะตาพี่ตามมาหล่อเลิศอาเกปัดดุกับกากว่าช่วยวดาเมวดาและสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์นี่หรอเนาะเดมหาชาคอนิเตเนฮะตุกอดอปูแวซิโซโดบะเนาะจอดอคานี่เลจะกึลือเมวดาตลุและตลุเกี่ยวและเลวีบอกเกาะเนาะและเลวบอกเกาะบาดการชั่วโมงได้เดินให้เกมมาดัดหรือหรอแต่ตอนนี้ยายเนี่ยให้เก็บเปลือกหรือหรอและชื่อเกชื่อจะเนี่ยเนาะและวีเดียตาพิตามาวีเดียใกล้ขอคิดได้ทีเขานี่แนวโคเน่แต่ตอนนี้ยายเรามือยุ่ยนี่เนาะมือยุ่ยนี่ให้ตกกอดดับเบิ้ลซีโซดอดิตากาเลอร์แต่และนับปุ่นนับบาบาไม่แฮทีฟกาดิสอลเลอร์ออนไลน์อะปูเฟซบุ๊กอะปูเมเกติ๊กต็อกอะปูเมเกแฮเฮกิเฮบาลอซาเดียเซเฮกิเฮบาดิเลจะจัลล์เทลล์เลนเฮคิดดูกันหน้าตาสูงมือซ้ำมือตาสวีซาเชอร์เฮตัวดูตัวจุลอซาเนดิสอลเลอร์เฮกิเฮบาลอซาลีล์ตาบลูโดมะเนาะดิสอลเลอร์เฟซบุ๊กแคนาดาเฮตัวดูตัวจบกันดูละกาเจติ๊กต็อกอะปูเมเกบากาเตวดาซาเฟซาโอลิวิบอกก้อยโอลิวิบอกก้อยบัชชาเดและชื่อเกชือยาตาชื่อก็ตอนเล็กก็เนยและตัวดูตัวจนและตัวกอลาซาได้ตัวโป้จีบ่ามาจากมหาชาคอนี่เนยและดิสอเลเนตเนบ่าวโรมอสกอลาซอเจียวเกปากูปัญญโลอำเภอศพเมยเนาะและพิตามาตาเลวิบกอพาซิลิเนาะเดนเนบ่าวโรมอสกอลาตาเดกกว่าเล็กกว่ากินนี่ตาเลตาเกตลาตลาเดออับลูโอเจียวเนาะอับลูโออะและกิดอลเลตาเอโทรศัพท์ให้เปิดจะกันและตุลกอเชื่อได้กว่าดอปูเวเลแฮตัวดูตัวจบกันแล้วตักกระจอชิกแกเนาะเต้นเต้นตุลอกเขาเชดินาบาดดับเบิ้ลเลอร์โทรศัพท์แฮคอนเนาะตักกระจอบาคักเลกลิสอกอดิสอเลอร์กรมอุตุนิยมวิทยาเชื่อคอตักกระจอเตเวดาตัดบลอนใหญ่มุขโคกจูจการลอจีเนาะมุขโคจูจการลอจีเตเวดาดีเนตาบาเลอร์มุขโคกจูลอตาบาคีชีเปอร์เซนและติเลลุยชีเปอร์เซนตบดุลันนี่เจาะคินิเซอร์นี่ทั้งหมดเนี่ยเนาะลอชอดเวเลอร์ดิซอกอจเตสกือกอมาจากตาเล็กกระจุดโดเนี่ยเอาไว้ดาดปะอากอดาเริ่มมือแฮทอร์ปะเนี่ยเริ่มภาคตะวันออกเนาะเริ่มมือแฮทอร์ปะเนเดอร์อันนี้ตอนในมุขกระจุเลอร์ตาบาเลอร์เกเปอร์เซนต์แต่ว่าดาลุยชิเลติเลอร์คือชิเปอร์เซนต์เนาะบาเลอร์บาเลอร์จูพัดโดโอเจเนาะเริ่มมือแฮทอร์ปะเนาะมือแฮทอร์ภาคตะวันออกไม่มีเลิกกอจเตสุทากอปากอจเตเลอร์ตาภาพพ่อนตาในเทวดามุขโคกจูจการหรอเซนนิลุยเนี่ยเนาะบัชาเดอเลิกก็จะโคกรถลาสกัดตื่นเลิกอาจูโดเนี่ยโอ้ดิพุตาพุตาเจาะเทวดามาจ่าเลิกในเมกกว่าเลิกสกึกสกึกก่อนในเทวดามุขโคแฮจูจการหรออาเทวดาดีเนี่ยเนาะอีกคันเดียวแฮบอบบาคือดับเบิ้ลแวร์บาค่าคือเลิกกือลิซอกอนนาฮุตาเดตาพี่ออมาออตาสุตาพลานตาเดชโมเลอร์นาฮุตาก็จอดดิซอยตาเดซึกเล็กก็บะเนาะก็มาดิเลติจันเลยแต่ชื่อต่อชื่อสิเลยแล้วก็แบบมาแต่คันนี้แต่คันนี้มุกับพัตติอาร์เกเลยก็สูบสูบสูบเฮือนตาบุลแล้วก็วิลเลอร์คอนลิกาเนาะแค่นี้เนี่ยลาเดเบียเดือนมิถุนาแค่ก็กรกฎาคมกรกฎาคมตอนนี้พัสูบวีวดาระเนาะสูมุนอ่ะเนาะอีกคันเดออ่ะแล้วก็ดอลเลตามีหมอดิสอลเลดับเบิ้ลเฮกนาเนี่ยเนาะ

ก็เตอลีนอดับปูแวปรากันยอโพตับลือดับปูแวเลือแฮตัวโดตัวจุดหลอดซาดยาแฮกิเหบาลอดซารัดล่ะนอบาร์กากาอุลเลกาญจนบุรีนอบาร์กากาอุลเลเวบอกก็นอบาร์กากาอุลเลเวกิเมนอบาร์กากาอุลเลก็เจอโคกรถลาปาพลิซับกาตัวโดตัวจุดปาเคดกันหนาเลือดทาเนาะบักก็คือเลือบัตรสวัสดิการชี้แกตาการเลือดเนชุลอดิมีชุลอดิสาบาบก็ได้เลือดลงทะเบียนเนาะแต่เชื่อต่อตินนิยาอีเนาะอัดคลื่นเดียวเลือดออนไลน์อัปูดิสโซเลือดโทรศัพท์อัปูอันตาเลือดอินเทอร์เน็ตอัปูเนเนาะและชุลอดิมีเลือดลงทะเบียนเนาะบักก็เลือดรายใหม่เมเกรายเดิมเมเกเนาะและชุลอดิมีชุลอดิสากอกาพระเขาก็เดนึกเนี่ยส่วนเมื่อส่วนเมียปะบัชาตัวบัตรชั่วโมงดีบัตรเล่นนาฬิกาในนั้นในบัตรโหลดในบัตรเจชิอาชิจการเมจิตาต้นในบัตรการตัวบัตรชั่วโมงดีบัตรชุดเราต้องกว่าก็คอร์ดไม่เนี่ยคอมยนนี้นะไม่ต้นในบัตรคอมยนตัวบัตรเรามีบัตรในนั้นก็เก็บประการเล่นตาอุตาเจอรี่จันเนี่ยต้นโหลดเล่นเนเจตัวลาเซอร์ปอดเลยบัตรนะมาซาเล่นเนจ่ะนะบัชาในไม่ได้ชุดเราบัตรคอมยนเลยนึกแปลกจิ๊บแปลกคอในตัวเบอร์ตานามีเลยบัตรสุญญาปาแต่เชื่อต่อเลยปะเหปะชุลามีชุลสันในตู้เลยบะความยนเล่นนาฏการณ์เนี่ยก็บาสาเล่นนั่นโลบะแต่เสียดภัยบะเดอไม่มีเลยจดแต่กว่าก็ได้เลยถือว่าสละสิทธิ์เนาะสละสิทธิ์เดอความยนเล่นเต้นโลบะบะเนาะเต้นโลบะแต่เสียดภัยในบะเดอสุญญาประเด็นเต้นนี้โอบะโกรธเจให้ให้ปืนเราเล่นบัตรประชารัฐอปูบะดินเนี่ยหรอเนาะเดอเลิกตาสวีหรือโพธาโพดับเบิ้ลแวกเคโดกันหนาจะเกิดซึดเลยกันหนากอกับผ้าหรอมุขคอแต่ไปดันตะแหละตะหมกกันหนาซาเลอร์เลือดท้ายเนาะพัตตีพัตตีตากันแหละชั่วโมงเออซาพี่หนอดเออซาพี่หนอดได้ที่บ้านเมียชั่วโมงกันยากพัตตีมุสอคำแหละเนาะพัตตีมุสอคือหรืออ่ะแล้วตาสวีแล้วเก็บมือคีคีอัตตาสวีตะเพลเนาะกันหนาดอกกว่าเนาะ

ดับแวบปรากันยอตาสวีมีเลยปรากันลือปรากันยอนี่หรอวีอาคารินไม่มีแล้วก็ลากกว่าเตวดาดีนี่นะจิบลิจิบโคดอปูแวก็ปูก็ต่อเลแฮตกกลอซาเดปราตินีญาอีตาชื่อต่อเลอบเลเกตาบาดชิแซนาทีจะคือแปลกเลลือเลทาดีสอลปาพลิซับกาคอกันนาเวดาเนาะคือฮือกันยาสกอจะตันลือตลาดลึกคิเลเปลเสริภัยสกอแพเลตลอดตัดและสวทเชียงใหม่แต่ตอนใหญ่อีเนาะตาสอตาเซเลปก็เลือทาเลปรากันยอกว่ารอคอตาชื่อต่อควินารีมือฮาลอปาดาคืนนารีก็มือนี้ล่ะคุยนารีติเลนนารีเตชีมือฮัลโลปะเดคุยนารีและติเลนยุยนารีเดอกอคอร์เนียอุชูดเลยให้เกตุกอลสันเลือกแค่มาฮานอตาบลือก็งานอกันนาเลือกพัตตีมูพัตตีน้ำมูพัตตีน้ำมูอาอุลมูวีคีอาอือลือมาทาตาบลือ

cho lên tiếng cha.

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดสัปดาห์หน้าอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดสัปดาห์หน้าโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
5: กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศในวันนี้ทั่วประเทศยังมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองโดยฝนจะยังตกหนักเป็นระยะโดยเฉพาะช่วงวันที่24-27 มิถุนายนเนื่องจากมรสุมยังคงพัดปกคลุมอยู่มาริชโยรายงาน
1: กรุงเทพมหานครเข้าเคลียร์พื้นที่เหตุการณ์สาดอาคารพาณิชย์ร่วงหล่นบริเวณถนนพระราม4แล้วเสร็จแต่ยังขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการสัญจรระหว่างรอตรวจสอบโครงสร้างอาคารกรุงเทพมหานครโดยสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์รายงานความคืบหน้าเหตุการณ์สาดอาคารพาณิชย์ชั้น2ร่วงหล่นบริเวณถนนพระราม4ใกล้แยกหมอมีวันนี้ว่าเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งดำเนินการรื้อถอนส่วนที่ได้รับความเสียหายและเคลียร์พื้นที่ตลอดคืนที่ผ่านมาเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและผู้ใช้เส้นทางโดยสามารถเข้าดำเนินการเคลียร์พื้นที่แล้วเสร็จเมื่อเวลา 4:30 นาทีที่ผ่านมาและดำเนินการล้างทำความสะอาดพื้นที่แล้วเสร็จเมื่อเวลา 5:00 นทั้งนี้ได้ติดตั้งรั้วกั้นพื้นที่บริเวณจุดเกิดเหตุและปิดการจราจรจำนวน2ช่องทางด้านหน้าอาคารเพื่อความปลอดภัยของประชาชนระหว่างรอการเข้าตรวจสอบและประเมินสภาพอาคารโดยละเอียดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมขอความร่วมมือประชาชน หลีกเลี่ยงการสัญจรบริเวณจุดเกิดเหตุและปฏิบัติตามป้ายแจ้งเตือนและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี4จับกลุ่มเครือข่ายผู้จัดหาบัญชีม้าให้กับกลุ่มสแกมเมอร์และการพนันออนไลน์
6: พันตำรวจโทวีรพลกันทวงศ์รองผู้กำกับการ2กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี4นำเจ้าหน้าที่ส่วนที่กำลังเข้าจับกุมนางสาวสุภัตราขอสงวนนามสกุลอายุ33ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดแม่สอดในข้อหาเป็นธุระจัดหาและรวบรวมบัญชีม้าให้กับขบวนการสแกมเมอร์และเครือข่ายพนันออนไลน์ภายหลังหลบหนีจากพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากไปพักอาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่โดยนำหมายค้นศาลจังหวัดเชียงใหม่เข้าตรวจค้นบ้านพักในพื้นที่ตำบลสันทรายน้อยอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่จากการสืบสวนพบว่าผู้ต้องหารายดังกล่าวมีบทบาทสำคัญในการรวบรวมและจัดส่งบัญชีม้าให้กับกลุ่มสแกมเมอร์และเว็บพนันออนไลน์สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ได้จับกลุ่มผู้จัดหาคนมาเปิดบัญชีม้ารายหนึ่งและขยายผลจนพบความเชื่อมโยงมาถึงผู้ต้องหารายนี้และอยู่ระหว่างเร่งขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการเปิดบัญชีม้าเพิ่มเติมอีกหลายรายดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: มาซุ้งค่ะ
3: ป๊อกว่า
1: เนาะจง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
3: เข้าอะไรล่ะแผ่นดินไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
4: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
3: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
5: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์เจ้ายิ่งผู้กัดแขนผู้ล่วงแหลนปกป้องก้นหนุ่มจึงไทยผู้มีน้ำใจเมตตาจิตนากรุณาอย่านำตอนใจผู้ด้วยหลูลุ่มลาก้นเมืองหนังแรงแหลดเปิงไฟผู้มีกาขันตอนด่าก้นเมืองจึงไทยหักตอนหรืออันเจ้ายิ่งเฮาคาไหลจามปูนอนเพลับตาหรือเมืองกว่าแปดเฮาคาในเหมือนหนังโค้งกลางลงห้ามลูกกลางวันเหมือนหนังสันลอยจั้นลงห้ามป่าไม่เขียวเป็นลองลู่ใหญ่ซุ่มหลงตอนตาก้นเมืองเจออยู่ในแผ่นเหรียญไทยดังจึงยาวขาอย้อนสู่หือวิญญาณขวัญเงาเจ้ายิ่งเฮาหอดสู่สุคติติกัดเย็นเสกัมติคาน้อน
7: อแกลองปะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
8: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
7: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
8: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
9: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
10: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
11: ์พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องปล่อยเสียงสวทเก้งใหม่ปั่นตั้งหู้ห่มปลาดังมีดังซื้อถ่อมแจ้งเรื่องหลีกว่าไก่ในปืนตีเจดอนเก้งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก้งใหม่หมายฟ้น053-276-068และ092-246-8579

เหมาซงค่ะเหมาซงพี่น้องผู้ยินถ่อมเฮาค่ะคู่ก้อคู่ก้นค่ะทบกันดินเนอร์ตอนการห้องปล่อยเสียงสวทเก้งใหม่ AM 147 6กิโลเฮิรตซ์ปืนปล่อยเสียงกูวันๆพอถึงมาข่าวยาม10โมงถึง11โมงกลางเนื้อกลางคำอยู่จอมขาวหมูขาวโน้นสุภาวันเชื้อสารวินเป็นอุ้ยก้ออุ้ยแซ่ป้อมแม่ปีปีน้องน้องเฮาขาวค่ะตอนแต่ในวันเมื่อในก็ถึงมาในวันอาทิตย์ที่21เหลินทน62แห่งปลาย26ค่ะเป็นเหลิน8เหมาเจ็ดคำฮอตถึงมาเสียอยู่จอมกันดีในขาวหมูขาวนุ่นค่ะเนาะฮบโทจอมกันหลายทีหลายตั้งก็ฝนตกมาบางทีก็อ่ำตัวขาก้อยกาลุล้อมด้วยถึงป้ายอยู่ดีกันจอมตอนดัดตัวขาได้ก็อ่ำไปหายเคี้ยนเลยค่ะนัดดึกอ่ำอยู่อ่ำลีกินก็อ่ำหวานในนั้นค่ะแต่เหลวในแต่ก็ก้อยกาว่ามันเปลี่ยนพ้องข้าวมันเหให้เราตั้งเป็นอันแพร่ล้ำอยู่ในข้าวฝนก็มีนำเนี่ยเอามาตั้งเป็นไข้หวัดไข้หวัดใหญ่ตั้งเป็นโควิด19ตั้งเป็นอันลูกดีตัวสัตว์ตัวตียุงร้ายมาจำเสนอก็มีมาก็การตะเหลวเนี่ยก็เป็นไข้หวัดธรรมดาก็อ่ำไปเป็นตั้งเป็นอีสังเลยก็มันเฮออุ่นเลยไงหลาดความนำก็ซ้ำเฮอไว้ค่ะในพี่น้องเขาค่ะย้อนอันนี้ก็ข้าเจอเสียงมาอยู่เป็นอุ้ยก็อุ้ยเซปีน้องเขาเที่ยงวันหนึ่งถ้าจำเป็นวันอันเลยฮับปุนพรเป็นเลยเขาเว้นเนี่ยค่ะเลยปันเปลี่ยนไปแลกลายกันมาอยู่เศร้าถังไว้ดีไหนเดี๋ยวว่าถึงเจ็ดมองกลางคำเจ้าไหนค่ะออกพี่น้องเขาค่ะแปดมองกึ่งถึงเจ็ดมองกลางคำค่ะเพราะเป็นวันธรรมดาเดี๋ยวก็อําถึงแต่นั่นด้วยการซึ่งหือกอลีมันเป็นปุนพรเกาการเดี๋ยวเลยคึงปองให้สร้างแล้วค่ะออกมาด้วยข่าวเงากันนิดอ่อนหนึ่งค่ะพี่น้องเขาค่ะตีดังเฮิร์นสองจันเว้งหลงกุ้งเทปเนี่ยค่ะมันกวนปังมีกวนลู่ตายค่ะออกเมื่อวันที่เศร้าเหลือนทนหกสองแห่งไปเศร้าหกนั่นเนี่ยค่ะย้ำหูคำตีเมืองเกาะกรุงเทพเมืองจึงไทยในเป็นรองเฮือนเย่กวนปังมีคนลู่ตายกว่าหนึ่งก่อค่ะเนี่ยค่ะอันนี้ก็ผายดังหนึ่งเก่าๆเขานั่นขนาดนอเปิ่นก็ดังจุมบาลาฮิตาเนี่ยค่ะปอติ๊กตึงเขานั่นเลยรับข่าวว่าย้ำหูคำสี่มองไปห้าสิบสองมิเนตนั่นเฮือนตึกแถวสองจันอันมีหิมวัดไรมิตรวิทยารามเนี่ยค่ะปกเจริญกรุงเอิงตราดน้อยสัมพันธวงศ์ค่ะนั่นก็เปิ้นก็สืบป่องข่าวถึงเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายอ่อนกันกว่าจอยแถมองตีนั่นก็เป็นพาอุดลงกลนลงมาติ๋งเสิร์มีกลนลู่ตายกว่าหนึ่งก็อันคำอยู่ในกองตึกอุดยังมีแทงตึกจอยกันจันออกมาไว้อยู่ค่ะลองตั้งอันเลยเปลี่ยนกว่านั่นแต่ก็เจ้าหน้าที่เขานั่นตึกกดทัดด้วยอยู่กำพองแต่ว่าเฮือนเก่าแก่นายเย่าแลจางกวนปังมาก็จางเปลี่ยนไรองตีนั่นมีจำกันตั้งเซ็นตั้งหลงพระรามสี่ร้านอาหารหลงสตาร์บัคในนะครับตารถไฟโหรำพงเจอนั่นออกย่อก็เลยว่าเป็นกลางเว้งหลงเต้เต้กวนหิมหอมนั่นอ่อนกันตกเจอตื่นสันไม่เจอกูมีลองกวนปังกว่าเทียงซึ่งในค่ะอันนี้ก็เป็นลองเพกกึ่งกลางอันดีอ่ำหัวเดี๋ยวเกิดขึ้นมาเมื่อเหลือเสในก็เลยตุ่มเตอะไรครบทบเพกว่าในนั่นค่ะย้อนเฮออย่าไปมีลองลู่ซุ่มอีสังนำหรือสีในแทงเย้าในนั่นค่ะเอาพี่น้องเขาอันนี้ก็ฝากดอนทุกถึงกันค่ะในเมืองจึงไทยก่อนค่ะเนาะเยาะก็เทียงอันนึงนั่นในค่ะเมืองไทยในก็เดมีลองสอกหาตีนยอเพียงกันยันเมืองอันพิษปักเปิงหมายมีอยู่กูวานกูวานเดียวค่ะพี่น้องเขาเมื่อวานในดังกัดเมืองใหม่ก็เขาจอมเสียงดังขายดังย่ำจอมกัดนัดกัดหังก็เปิ้นก็เข้ากับกูเจ็ดกูทัดลองเฮ็ดพิษปักเปิงในวัดไหวอ่ำเตรียมทนอ่ำมีสุนต้นดาดีกาขายจำเจ้าในอันหิมนาการกวนไทยเขาจำเจ้าในค่ะเนาะเมื่อวันที่เศร้าเหมือนกันเมื่อว่าวันที่หกเหลือนทนเหลือนทน62แห่งปลายเศร้า6นั่นเนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่บริหารภายกดทัดก้นเขาเมืองและฝ่ายแห่งการโฮมกันเอ็นแห่งมีมอคาปากปลายค่ะอ่อนกันกว่ากดทัดนาการกัมพานีเจอมีใน3เจดวนเมืองไทยปอจานเหมือนหนังเจดวนภูเก็ตพังงาและกระบี่เจอในค่ะออกเสเอาตั้งพิษกัมพานีและเจ้าของอันพิษปักปึงหมายมีไว้อยู่ค่ะก็นั้นและเจ้าหน้าที่เขาเลยกว่ากดทัดอองตีลิน89ล็อกตั้งกวางหมอกเศร้าหาเอกะมีกาขันตานเงินหมอก1เหง53ล้านเสออกหมายตียอบไว้กวนเมืองตังกวนมีตังผิดมันไว้อยู่มีหมอก59ก่อในนั้นปากวนไทย28ก่อกวนต่างจึงเมือง31ก่ออันตึกหญ้ากดทัดไว้มีเทียง60ก่อในนั้นค่ะออกตังผิดเจ้านั้นก็เป็นกวนต่างเมืองอ่ำมีศูนย์ไหลซื้อตอนดาได้ซื้อตีลิ้นเนาะป้อมเจ้าวัดไว้ไทยเปิ้นอำปันซื้อตีลิ้นในนั้นค่ะพี่น้องเขาค่ะอ่ำมีศูนย์ไหลเป็นเจ้าของโรงแรมเป็นเจ้าของโครงการซื้อขายตีลินก่อมไรเจ้าของโครงการก่อสร้างเจ้าของร้านขายเหล้าเปิดปางมนเซอร์อ่ำมีศูนย์ไรลงตื่นล้างจอมค่ะกวยกาว่าซ้ำจางเอายิมเอาจื้อก้นไทยเสเหตุการณ์เจ้านั่นแหละย่าเอาตั้งพิษตั้งก้นจางแหล่ตั้งก้นอันหับจางมันนั่นไหนค่ะอันในหลวงเลยฟังไว้จอมขนาดพี่น้องเขาค่ะเจ้าหน้าที่ภูมิปุณพรเขาก่อลาดว่า
ลองก้นต่างเมืองมาสื่อตีลินไทยเสเหตุการณ์มักมีเขาในมีลองตุ้มเตอร์ต่อไปมักมีหวานเมืองลองห่มลมเจอจัดแลตื้อตั้งการงานก้นต่างเมืองจึงไทยมาใจตื้นนำดินหินผาสภาวะโคตื้นเมืองไทยเสเงินตองนำเมียดนำต้อนออกกว่านอกเมืองตั้งนำตั้งหลายค่ะก็ในแลเตสืบจบจอมเอาคนซอกตีนยอบก้นต่างเมืองก้นนอกเมืองอันมาหิมเหตุการณ์ในก้นไทยเขาในตั้งเมืองปัดปื้นสังว่าเลยหันก้นต่างเมืองอันลีถังเทิมจึงป่องข่าวกว่าเลยตีห้องปริขันในปื้นตีอันนั้นก็หมายฝนหิบแนด1599ตั้งไล่ตั้งเสาสีโจมองไหนนั่นค่ะออันนี้ก็ตีเลยว่าโนมินีอันนั้นก็เขาขาเอาจื้อก้นไทยในเฮาก็มาซื้อตีลินว่าล็อกไฮตึกหน้าว่าองตีห้องหรือเศร้านั่นอันไหนเนี่ยเสียมเสียในเสียมีกว่าเยอะกว่ามังตีในเปิ้นเอาจื้อก้นไทยเสียก็คาดห้องไว้เป็นตั้งปีตั้งปีเหตุการณ์หยอกเลียนหรือออนไลน์เสียมเสียในก็มีมาในนั้นค่ะกอบนั้นกำนำเขาตีเลยหันว่ามังตีในอันปอบพูดมาในมันจะมีแต่เหลือมันล่างรถล่างรถอัตโนมัติอันปุ่นในหานาทีหามันเด็ด69 วัตต์ 79 วัตต์ 50 วัตต์ 60 วัตต์พี่น้องขอจังหันค่ะก็นั้นในรองตั้งเจ้านายเอียก็ตั้งกินอันนั้นแพรามอยู่นั่นพี่น้องเขาวนด้วยค่ะรู้ล่างรถ1 กัน 60 วัตต์พอ1 วันเลย10 กันก็เลย600การนำกาไฟกากลแห้งกลและกลเหตุการณ์มันทำกาเจ้าตีมาเนี่ยจองมันกึ่งงามกันวนด้วยขนาดยังไงก็นั้นเลยตาเหลวในหนังหื้อเงินล้ำแต่เป็นเงินเงินหมวนเงินอ่ำลีนั่นจะเป็นเงินข่าวเนี่ยเขาเฮ็ดกูลองกูอันค่ะตอนตัดดีผึกจืนข่าวใส่จนตัดดีในเจ้าหน้าที่เปิ้นนะปิดตาเจ้าหน้าที่เปิ้นจำเจนในกอมีกำนันลองตั้งเจ้าในก็เฮาค่ะถูกรีเลยรีเพียนนำน้ำมาก็หู้ไว้แค้นเสียไว้หู้ในนั้นค่ะว่าเอาล็อกตะลองตั้งมันเปลี่ยนซึ่งหือบางทีมาขาดทุนก็ซ้ำมีเถียงค่ะพี่น้องเขาเนาะเจ้านั้นค่ะลองตั้งอันในก็ตีเลยว่ามันเป็นล็อกไล่พามตาเจ้าหน้าที่เขาหลายตีหลายตั้งเจ้านั้นขนาดเนาะพี่ยองเขาค่ะในกอหลูเลยฟังกันไว้จอมเจออันซื้อเย้าตีไรเฮ็ดจึงหือคาเนาะอันในกำนำเขาก็จะมีล็อกไลน์มันนั่นขนาดนั้นพี่น้องเขาค่ะมันก็มังปอกมามังก็มันก็จะมีลูกมีล่างห้าเป็นก้นมีไหววัดไหวก้นไทยห้าอันนั้นก็มีโผเป็นก้นไทยมีเม่เป็นก้นไทยห้าหนอดแดนเคยเขาเป็นก้นไทยห้าจำเจ้าในเขาก็จะมีนั่นขนาดกำนันลองตั้งเจ้าในอย่าไปไม่ใจต่างเปื้อนค่ะไม่ใจตัดตัวเสาเก่าก่อนนั่นแหละเพราะว่าตัวเสาเก่าพี่ทางอยู่ง่ายลมเจอในก็ตั้มเจอกว่าเย้าในค่ะอย่าไปกลุ่มไม่เจอต่างเปื้อนเนียนเผาอาลามังปอกมาเปื้อนก็มีล็อกไลน์แกลิดมันอยู่ในนั่นค่ะเนาะอันในอันติคามีปุนพรมาลัดนั่นเขามีปุนพรตอนตัดที่มาลัดให้ฮับผู้ว่ามันเป็นซึ่งในในขนาดเนาะในก็มาฝากปันกำนันแลอันคามาลัดในผมจะว่าจะนั่นซึ่งในก้นก้นนั่นตีเลยให้ในผมเลยว่าคณะกล้วยกาล็อกไลน์ซึ่งในไม่ใจตัดจูซะก่อนห้ามไม่ใจตังไปเนาะพี่น้องเขาค่ะปืนก็จะมีล็อกไลน์แกลิดมันกว่าทั้งผ่ายทั้งมันอยู่ในนั้นค่ะเนาะยุ่มย้ำว่าพี่น้องเขานั่นตีเลี้ยเพี้ยนตีหู้กันไหลนำอยู่ในนั้นค่ะกําเนิดเขาข่าวมาตัวแทงข่าวเงานอกเมืองเลยหิมห้อมกันอิดอ่อนหนึ่งค่ะพี่น้องเขาเดี๋ยวมีตียอบไหลก้นต่างจึงเมืองลักคุดคำตีตาเคเล็ก17ก่อนในค่ะสื่อข่าว MOI เมียนมาปืนเผาไว้เมื่อวันที่19เดือนธันวาคม2566นั่นตียอบไหลก้นต่างเมืองเขามาลักคุดคำเป็นก้นเมืองเข17ก่อก้นเมืองลาว2ก่อที่หิมวันล้านเจเวงเก้งลาวเก้งหลับเจดอนตาเคเล็กผังนำเมของเมืองไต้ปอดออกโค้งค่ะในลิกปืนเผาแต่ไม่ว่าตียอบไหลก้นลักคุดคำตา2ตีตีหนึ่งนั่นตียอบเลยก้นเมืองเขต11ก่อแล้วก้นเมืองลาว2ก่อเทียงแต่ตีหนึ่งซ้ำตีไรเทียงก้นเมืองเขต6ก่ออันลักคุดคำจอมเฮอคุดคำหิมวันล้านเอิงเมืองป่าเลี้ยวเวียงเก่งหลับเจดอนตะคิเล็กเมืองไต้ปอดออกโค้งขาหรือนั่นอ่ำก้าซิมไรป้าตั้งถังแก๊ส2มอมอร่วมอันยาว13มอเครื่องจักรไดนาโม2ลูกในค่ะแคบระบาดตาคุดคำทางหนึ่งเกณฑ์จากไพ่เทียงกึกไดนาโมแทงหนึ่งลูกเฮินเฮอคุดคำอันป้าตีนวนหกห้องแต่หนึ่งหลังและจากแทงสองปาก50ลูกเจมเจนในค่ะพี่น้องเขาเขาลิบืนเผาเตียมาย้อนกันคุดโคป่วยตะลินในเสเฮเธอโคขอมอันมีกาขันตะลินซุ้มกล้วยอ่ำกาตุ้มเตอป้าสิ่งแวดล้อมเถิดป่าไม่คือห้องนำเกนำตื่นนำเหล็กนำเจมเจนในค่ะเนาะจังทุพเพนำถมนำน้องเสก้นเบิ้งเจอเลยเจอปึงอิงนำตัดที่เจ้านั่นในก่อเจจังหบลองขันเจอป้าเจมป้ายอยู่ลีหรือเสนั่นโคอันมีเตอร์ลินจังตีมวยหายแลย้อนนั่นตีเอาเรื่องเล่าการคุดคำเตอร์ลินกว่าเฮาเฮาแห้งๆจังไหนนั่นค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะย้อนบอกว่าเพราะว่าคุดคำเนี่ยมันตีมีทัศน์ตัดที่
ผีออกเป็นทรายผีออกเป็นข้าวเหม็นมันติมีธาตุสารธาตุกล้องใช่ไหมยกกับปืนปล่อยลงในน้ำน้ำก็ติเป็นจังเป็นมีธาตุสารกล้องอันมีมาจอมน้ำกุ๊กน้ำสายน้ำของเขาเจิมใช่ไหมเฮทาตุสัตอันมีแนะนำปลาหอยใช่ไหมมีธาตุกล้องมีธาตุสารเคมีเกิดกะเพราะว่ากวนเขาขากว่ามีเจ็บมีเย็นเหตุกว่ายิบกะอาบน้ำเจ็บกะใจน้ำเจ้านั่นในจังเป็นเจ็บเป็นห้อยเจ็บห้อยจัดจังตุ้มเตือถึงอสักสายใจไรใดนั่นค่ะลองตั้งเจ้าในลำลองเนี่ยยกกับย่ำพองเจอในคาร์โนปุ่นเพราะไก่กินหอยกินปลาย้อนบอกว่ามันมีธาตุสารกล้องไว้อยู่ในนั่นค่ะอ๋อในก็เอามาฝากฟังไว้ปันปอมไปพี่น้องเขาเขากูก็กูกุ้นแทงเจ้าหนังในค่ะพี่น้องเขาเขาค่ะกำเนิดเขาขามาตัวไอ้ข่าวเงาฟิงฟ้าหล่าสีกันอิดอ่อนหนึ่งค่ะพี่น้องเขาเขาในก็เตเลว่าผลติลดยอมลงมาบางตีกล้วยกาบางตีก็ซ้ำแต่มีฝนตัวข้าวเฮียงในวงนาในลูกก่อนกำเนิดพี่น้องเขาก็หลุดเลยฟังกันไว้กูก็กูกุ้นตั้งมดตั้งเสียงเจ้าหนังในค่ะอ๋อพี่น้องเขาเขาฝากไว้ปันกูก็ในนั่นค่ะน้องพี่น้องเขาค่ะเจ้าให้เจ้าส่วนเจ้าหน้าในก็ถมได้ข่าวเงาสีคึงบอกให้สั่งกว่านั่นคือมาเขาต้องนำเขาขานันโปเตอ่ำลู่อ่ำซุ้มนั่นในฝากไว้ปันพี่น้องเขาเจ้าหนังในค่ะหรือถ้าหรือใจถอมได้เพียงความมันหูถูกใจกันก่อนค่ะนะพี่น้องเขาค่ะส่งขึ้นมาอุบโอ้จอมกันแห่งกำหนึ่งค่ะ

ค่ะพี่น้องเขาค่ะในกรณีฉ่อมเพียงความกว่าในคานโยก็ข่าวเงาฝิ่งฝนฝนล้มๆไหนนั่นค่ะฝนฟ้าล้มๆผลผลล้มๆเดี๋ยวเกิดขึ้นมาเมื่อเราเสื่อมเสื่อมในคานโยก็หลาดกว่าเยอะโยก็ลองเปิ้นตีนยอบไหลก้นคุดลักคุดค้ำตั้งแต่ขีเล็กหลายๆก็โยก็เฮิร์นกุนปังตั้งเมืองกรุงเทพมหานครตั้งเมืองไทยไหนนั่นค่ะนี่ก็เอาข่าวเงาเจอในมาฝากตอนจู่ถึงป้าแม่ปีๆน้องๆเขาให้แรงยินถ่อมจอมกันไหนนั่นค่ะอ๋อกำเลยเขาขามาด้วยทางอิดอ่อนหนึ่งค่ะพี่น้องเขาจะเจออันว่าส่งเกือกกินพักอันริบริบมาแน่นพักอันริบริบในพักอย่างพักเขียวกะฮวาเนาะพักเขียวคาในนั่นค่ะเป็นอีหังพองหลาในนั่นก็กูก็ตั้งแต่ส่งเกือกกินกันป้าเต็มตัวยิ่งหมูขาวนุ่นเยาในนั่นค่ะก็ยังบางอันก็กำนำนำด้วยก่อนป้อกินกะหึงก่อนนะเออเจ้าหื้ออะไรวันนั้นล่ะเนี่ยข้ามป้อเกือกกินพักอันริบริบมันเตี้ยวว่าหรือสีเตียงตะเตียงยอก็หูปึกเลี้ยงมักโคใช้เท่าเสนอนค่ะน้อยก็พักหมีพักกีจะได้กินอยู่ค่ะก็ไม่เข้าคำมาตัวเองค่ะซิปพักเยอนั่งเขียวอันลิบมันอันที่หบทบว่ามีแมงตึกอันนั้นก็มีพยาธินำหรือเสเปิลนี่ค่ะอันปีโมขาวนุ่นเตลาดในเตลาดอันมีนำหรือเสเปิลลดหลั่นลงมาเนี่ยค่ะเนาะอันนำหรือเสเปิลนั่นเตมีพักขึ้นชายฝรั่งเนี่ยค่ะขึ้นชายฝรั่งในเนี่ยค่ะมีหูปากมัน 63.3% อันนี้พักขึ้นชายฝรั่งพักกำปื้นฝรั่งนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะเนี่ยจะเป็นเดมีนำยอก็ทางอันนึงเดเป็นหอมหล่นค่ะเอออันนี้เขาก็กินอยู่รู้เนี่ยสาระแหน่อันนั้นก็หอมหล่นในนั่นค่ะหอมหล่นในเนี่ยค่ะมีอยู่ 60% ติดเล่นล่างให้หมดใส่เซียนใส่เจแปดน้ำเกลือล่างแปดเบกกิ้งโซดาแรงล่างแปดน้ำส้มสายน้ำส้มสูงใช่ไหมเจไว้ก่อนมันติดตื้อเข้มลีในค่ะเนาะยอก็เพิ่งจะกินผักหนอกซาผักหนอกน้ำพริกผู้กับผักหนอกใช่ไหมผักหนอกลิบในเนี่ยก็มีเมียงตึกเมียงตวงไหลมีพยาธิไหล 57.1% ค่ะพี่น้องเฮาเขากบนั้นเฮาขาดได้กินแต่อย่างใดก็อันนั้นก็ป้อมเย็นเลยหลูกินอันใดถึงนานๆมา6หรือ1ปอกกินปัญญาถ่ายเมียงตึกเมียงตวงในคณะพี่น้องเฮาเขาค่ะแล้วก็ทางอันนึงในค่ะผักกี้เนี่ยผักกี้ในก็มีเหมือนกันมี 44.8% ค่ะหอมก็มีอยู่43.3% ผักกี้เมืองกวักมีแมงตึกแมงตองไว้อยู่สังหวะล่างมดเสือเซนใส่มีอยู่ 36.7 ตีเลยว่าอันเจ้าในร้านมาในเขาขากินอันรีบกำนำขนมพี่น้องเขาค่ะยกกอดมีแทงผักกาดขาวเขเศร้า 3.3% ผักสลัดค่ะผักสลัดเศร้า 0% ค่ะโหระพาอิมคิมเจมเจในค่ะเดมีอยู่ 10% ผักกาดผักกำจ้อนเขมีอยู่ 6.7 เนี่ยค่ะก็เดี๋ยวเลยว่าอันร้านมาเจ้านั่นรัดน้ำหลุดหลั่นลงมาเจ้าหือกอลีประวัติเดี๋ยวเลยกินเออในล่างหายมันมดเสือเสียนเสือผันน้ำหลายๆน้ำเนี่ยค่ะเยอะก็ใส่เจบ้าเกือในนั้น10ถึง15เมตรเนี่ยอันนี้ค่ะเฮ็ดนะเยอะก็เดี๋ยวมีแทงเหมือนหนังว่าใส่เบกกิ้งโซดาใส่น้ำส้มสูกะจอมพักอันหิวอันแห้งเจ้านั้นมันก็เดี๋ยวขึ้นหุ่นมุ่นมาหางหลีเดี๋ยวควับมาแทงอย่าไปใส่น้ำหนังเก่าค่ะนะลองตั้งเจ้าในมันหล่ำลองเนี่ยบางปองบางเลยมาอ้ากินมาเดี๋ยวมือฮ่าซากระโปดิกระโปดิเท่าเดียตายอย่าเก่าย่ำพันเปลี่ยนหางก็มันอ่ำเปลี่ยนให้แห้งแห้งกำขามเขาขาตึกมีอยู่สั่งเจ้าว่าแห้งกำขามเขาขาอ่ำแห้งแมงไก่ย่าไข่แมงตึกแมงตองมันน้ำนั่นเดี๋ยวจังขึ้นถึงเซนออกอ๋อพอถึงตีนนานในมันเดี๋ยวไก่ย่าให้มันเดี๋ยวกะคุณมุ่นนำเจ้านั่นเหตุจางเฮ็ดให้เฮาคาเลือดอ่ำกว่าถึงกันไล่มันติดจุบเอาเลือดเฮาคากะเป็นร่มเป็นแรงหัวคืนหัวไข่หัวเจี๊ยบหัวงานตอบว่าถึงอสักตุ้มเตอถึงอสักสายใจไล่ลองตั้งเจ้าในลำลองเนี่ยใครฝากฟังไว้ปันป้อแม่พี่น้องเขากูก็กูก้นจ้อมลองตั้งกินตั้งย่ำนั่นอันอ่ำซุกอ่ำลิบอันเป็นเนื้อเจ้าในหนึ่งแค่หนาเอวเนี่ยค่ะเนาะอ่ำมาได้เป็นกุ้งเต็นอ่ำมาได้เป็นกุ้งแจ้น้ำปลาอ่ำมาได้เป็นหมึกช็อตอามาได้เป็นซาวะซาสะดุงวะลาบะลูวะจำเจ้าในหนึ่งแค่หลูไรฟังสังเจ้าว่าส่งเกือกกินเออในกอหลูไรใกล้ๆกินปัญญาแค่ตึกแค่ตองนั้นเตเตอร์แคมลีหรือเซเปิลในนั่นค่ะลองตั้งเปลี่ยนเจ้าในอําหัวเตเกิดขึ้นมาเมื่อเหลือในนั่นอันนี้ก็มาฝากฟังไว้ปั่นจอมในนั่นค่ะออปิโนเขาค่ะมาด้วยข่าวง่าจำๆทั้งเก้งใหม่ในเที่ยงในค่ะเป็นก็ออกกดจัดกดท่าเท่าเฮี้ยงเนี่ยย่ำพองตาเหลวในนี้ก็กว่าตียอบไรในนั่นค่ะองตีเสียงกินมุนกลางคำกลางขึ้นก็หนึ่งในนั่นค่ะครบทบก้นเมืองอเมริกันเขาในนั่นค่ะก็หนึ่งเป็นดีเจในค่ะก็เปิดเพลงความในผับนั่นขนาดรวยอัมมี่ไว้ขว้างเหตุการณ์ถูกแมนจอมหนังปักปึงใบมีเนี่ยค่ะเยาะกอเปิ้นกอเจ้าหน้าที่เขาก็ปั่นตามตั้งพิษว่าเป็นก้นพิษปักเปิงใหม่มีเลยลองตั้งอ่ำมีไว้ควางเหตุการณ์เยาะกอเหตุการณ์นอกเนื้อสีอันดีเลยล่วงเส้นสายไม้ไว้นั่นในนั่นค่ะเยาะกอส่งตัวกักกดแจดกดท่าตี
คงพักเสียคึงปองให้สร้างก่อจ้อมหมายมีกว่าเทียงเจิ้งหนังไหนค่ะอันนี้ก็เอามาฝากตัวจุดถึงพี่น้องเขาเทียงอันหนึ่งก่อนนั้นพี่น้องเขากูก็กูก้นก็ถูเลยไว้ฟังกันไว้จ้อมในนั้นค่ะหนังฮือป้อ

ดีหยาบคานเจอกว่าเที่ยงจึงในค่ะอ๋ออันนี้ก็ย้อนฝากไว้ปันพี่น้องเขาฝากฟังกันไว้จอมในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะหรือให้ลือใจถ่อมด้วยเพียงความหวานหูถูกใจกันด้วยก่อนค่ะนะเป็นเพียงความอีสังจึงหือในเขาคำว่าถ่อมจอมกันก่อนอันที่พี่น้องเขาย้อนกันเข้ามาเมื่อไกเจอถึงเฮือนเก่าจงใจค่ะย้อนกันเข้ามานั่นจงทึกอยู่ไว้อยู่ค่ะหรือติดข้าเจอหาด้วยก่อนค่ะนะย้อนบัวจงมันตีมีว่าถามว่าเมียเขาหาหนูมันเหมือนกันค่ะลูกหนอตินาในตีในก็มาหาได้ตีในก่อนเพราะหาหันก็ติดเปิดปันหน้าเพราะห้ามหาหนุ่มจ้างให้ถือเย้าค่ะพี่น้องเขาค่ะมีฟิงหัวใจแก่จะถึงเฮือนเก่าอ่ำมี

อ๋อค่ะบีบีน้องๆเขาค่ะอยู่จำกันดีในทอมเพ่งกว้างกว่าจำกันเมื่อในธรรมดากรรมติเปิดปันค่ะย้อนบูว่าเมื่อในเป็นวันอาทิตย์กรรมปูเทาผู้หมอนคิงนายผู้ลุงป่าหน้าอาเขาขานไปทอมธรรมดาแต่ว่าเมื่อในเฮียงโมคานุ่นเอาธรรมดามาเปิดปันเฮาไฮเลยยินทอมแล้วเน่ไปมุมมองอยู่ตั้งคำว่าสุดลับสุดนอนในให้ในแทงค่ะเนาะย้อนบูว่าตั้งวันเฮาเมืองเฮาเปิ้นก็ยังตึกทอมกันอยู่ค่ะนะพี่น้องเฮาเขาค่ะเปิ้นยังตึกทอมกันอยู่เกี่ยวกับเรื่องลองหงปล่อยเสียงเฮาค่ะตีไหนทอมปืนปล่อยเสียงกว่าตั้งอ้อมล้มเรดิโอไลตีไลตั้งเฮาค่ะปืนปล่อยเสียงปันไฮเลยยินทอมกว่าจอมกันจังหนังไหนค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะเอาค่ะกำเนิดเฮาค่ะมาตัวข่าวอันนึงที่พี่น้องเขาถามกันเขามากคือใหญ่ไม่เจอเนี่ยในค่ะเนาะกบนันแลในนั่นค่ะพี่น้องเขาก้นแห่งการยันเมืองในอ่ำว่าได้เป็นแห่งการพิษปักเปิงใหม่มีกะเหย้าอ่ำพิษปักเปิงใหม่มีกะเหย้าก้นต่างคือกะเหย้ามาเกิดลูกในเมืองไทยในนั่นก็ในนั่นค่ะเปิ้นปั่นอยู่เปิ้นปั่นเกิดอยู่เปิ้นอ่ำใจให้ใจลำเพื่อถนานานในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะกวยกาว่าสังเจอว่าขอความอันเปิ้นปืนเผาไว้ว่าสังเจอว่าเป็นก้นแห่งการยันเมืองอ่ำมีวัดมีไว้มาเกิดเมืองจึงไทยห้ำมาเกิดในเมืองไทยไอ้ตีไรไว้ไทยกำเรียวในแต่ก็อ่ำเจออะไรรัดไปก่อนอ่ำเจอค่ะน้องพี่น้องเขาค่ะถอมลีลีค่ะป้อว่าเป็นก้นต่างตีสี่เลียนมาเกิดตั้งเมืองจึงไทยเสียวตีไรไว้ไทยในล้วนเกิดเมืองไทยอ่ำไรค่ะอ่ำไรไว้ไทยกำเรียวอ่ำไรในนั่นค่ะย้อนประวัติหลวงได้ตุ้ยก่อนว่าเมมันอูมันมีไว้วัดไว้อีสังในนั่นค่ะพี่น้องเขาก็ติดอะไรจอมบอกจอมอูจอมแม่จอมเคยกุ้ยอ่ำใจว่ามีวัดไว้ของก็มานั่นมันติดเป็นข่าวปลอมเยอะก็ซ้ำละเทียงว่าหันว่าเป็นล่วงกันนำเนียนค่ะเป็นล่วงกันนำเนียนค่ะในนั่นก็อ่ำไปมีข่าวเงาตียืนยันไรเมื่อไก่ขาเช็คตัวยาวอ่องตีไผ่ลองมันกึ่มหลายๆฝ่ายนั่นในก็เป็นก็อ่ำในเฮฮามอีสังในนั่นค่ะเกี่ยวกับเลยลองว่าเพราะว่าแห่งการยันเมืองมานั่นในค่ะมาจับต้องในเมืองจึงไทยเอาในก็เปิ้นติลึบบานขึ้นเมืองมีค่ะนะก็อ่ำนั่นแหละส่วนอันในตีอ่ำได้สุกปอกเมื่อขึ้นต้นเฮือนที่เฮาขายอยู่นั่นย้อนเปอว่าเฮาขาป้าตองนั่นกุ้ยกุ้ยกาหลูเลยอยู่จอมหนังปักเปิงใหม่มีศูนย์ไรศูนย์เป็นอันเปิ้นตําวางไว้นั่นในนั่นค่ะอ้อบ่เป็นแห่งการยันเมืองตีเข้ามาถูกแม่นจอมหนังปักเปิงใหม่มีศูนย์ไรศูนย์เป็นเปิ้นก็ตีรู้รวมด้วยถึงหลายร่องหลายอันตีอยู่ตันเซาลององตีเหตุการณ์ในนั่นค่ะศูนย์ต้นดาลิยศยาที่ห้องยาสังชื่อว่ามีไว้วัดไว้ประกันสังคมก็ตีไรศูนย์ต้นดาลรู้รวมด้วยถึงกาเกิดลูกกาผักต้องเจมเจอในค่ะอ้อยก็กาวางการว่างงาน90วันเนี่ยค่ะก็เป็นปอก็เลือกการมาอยู่รู้ล้อมได้ถึงก็เป็นเมลและลูกไล่แทงซึ่งไหนค่ะนะอันนี้ก็มาฝากตอนจุดถึงพี่น้องเขาเจ้าหนังในค่ะกุ้ยกาว่าสังเจอว่าเป็นแห่งการเนี่ยเมืองมารวยพิษปักเปิงไม่มีอ่ำมีวัดไว้อีสังนั่นแต่ก็ถอมดีๆนะกำลังเขาจะพิเทียงอ่ะป้อเป็นแห่งการยันเมืองมาเหมือนเจ้ามาเขาหลักเขาเมืองมามีวัดไวอีสังอ่ะป้อเปิ้นมากดจัดกดทัดเปิ้นก็เตือนติส่งปอกมือขึ้นวันเผยเมืองมันเมื่อตัวต่างของมันเขามาดังเมียงสอนเมียงสอนเขามาดังเมียสายกับเมียสายเขามาดังเมียวดีก็เปิ้นติส่งกับดังเมียวดีจังไหนอันนี้ตัวยุกอย่างมันตัวอย่างมันค่ะพี่น้องเขาเขาค่ะนี่ก็เพราะว่าเตมาเกิดลูกตั้งเมืองจึงไทยเกิดอะไรค่ะเกิดตีเฮือนเกิดตีซาลาหรือเฮ่อเกิดตีเกิดตีอะไรอ่ะเกิดตีไหลเสมมาในหลดในกาอ่ะเปิ้นก็ได้เฮ็ดจำหนังปักเปิงอันเปิ้นมีไว้นั่นสังเสวะก็เป็นแม่มีวัดไว้แห่งการยันเมืองจำเจนในก็เฮาก็กะแจงเกิดไรในนั้นค่ะภัยทําเป็นเกิดปันลาเป็นแม่เกิดปันมันแม่เก็บมันสําเป็นผ่าว่าเป็นที่ห้องยาก็ติเป็นหมอยาเขาเพิ่นก็ติลงเส้นสายไม้ลายมือไว้ปันจึงหนังไหนค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะในก็ติเลยหันว่ามีการเถียงกันอยู่ตาสิอันว่าก้นต่างคือเฮลองหูคออันเดมาเถียงกันอยู่จึงหนังในมีนําเนี่ยในนั่นค่ะเนาะก้อยกาจึงหือก็หลีค่ะลองตั้งเจอในในนั่นค่ะเนาะเปิ้นอําเฮฮามมันมีปักปึงอันดอนตาที่เฮฮามในนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะพอดีกับหู้ไรค่ะแล้วว่าก้นก้นนั่นติเกิดตีต้องเมื่อเราติเป็นซึ่งหือในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะในก็เอามาฝากปันพี่น้องเขาเปิ่นไปให้ทำมาโอ้สุป้าต้องสุเกิดเมืองไทยไรสุติไรลืมเมื่อเปิ่นใจไม่ใจให้แต่นั่นค่ะนะพี่น้องเขาค่ะอย่าไปตกใจตื่นพันเนียนแผ้วนั่นเดียวค่ะข้อความข้อขามังปอกมังไรนั่นความไต่คลองความไทยคลองความเปิ่นกอลัดปีความข้อก่อมมอลาดเอามาเมืองไทยเลยปีสองปีก็กำไต่ก่อมใครมอลาดฉันก็อุ่มใครจ้างแล้วพอเปิ่นลัดข่าวม้ามกลุ่มไรลาดกลุ่มไรกดไลค์กดแชร์กลุ่มไรลาดให้เปิ่นมาเนกปันน้ำน้ำ
ทำลาดลงกว่าอีชังกอมหุเฮ็ดให้กวนเฮาขาดตกเจอพิษหยุ่มพิษในอย่าไปเฮ็ดละลาค่ะค่ะว่ามันมีพรลีไอ้หังเลยค่ะเนาะมันเป็นจอมหนังคักเป็นตอนมันในนั่นค่ะโอเคให้พี่น้องเขานั้นทัดทองด้วยลีลีในนั่นค่ะปีโมคาแห่งการยันเมืองมีศูนย์ซื้อเฮือนในเมืองไทยอยู่ค่ะ5เมื่อไกลตึกลาดกว่าไว้ค่ะนะลงตั้งอันในแห่งการยันเมืองอันว่าในบ่เป็นอึจะว่าคนไต้แห่งการก็ว่าเป็นคนต่างเจอต่างคือคนอเมริกันคนฟิลิปปินส์คนเมืองต่างจึงเมืองก็ย่าว่าอํามีศูนย์ตอนแต่ที่เป็นเจ้าของตีลินและเฮือนตั้งเมืองไทยค่ะมีศูนย์อําไรค่ะเลเซว่าเม5โผ5มีไว้วัดไทยและจ่องใกล้เกิดปัญหาอันเปิ้นก้นเขจินเท่าเขามาอันเปิ้นเขามาเมืองไทยก้นมานก้นหังเขามาจําเจ้านั่นย่อก็มีในเกกลางนั่นให้มันได้มีก้นไม้เอานาฏิกันงานนั่นมาเอาซื้อเฮาซื้อแหละเฮาได้ซื้อปันสู่ๆโดยปันเฮาเงินเดือนคันโนมินีอันนี้ก็ผิดปักเปิงใหม่มีค่ะอันนี้ก็ผิดปักเปิงใหม่มีนะคะเนาะนี่ก็ใครให้พี่น้องเขานั่นฟังไว้จอมในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะฝากฟังไว้บันจอมในนั่นค่ะเนาะใครให้พี่น้องเขานั่นฟังไว้มีสุนซื่ออะไรค่ะนะป้อมมีไว้วัดไว้ไทยหูปากเต็มในค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะเดี๋ยวก็เขาค่ะกะจ้างเปิ้นเฮ็ดกะให้นั่นทำเด็ดเล็บปันเงินเปิ้นดื้อเลินคานายคานายป้อมเขาผ่อนเยาว์มาตั้งปีตั้งเลือนอําป้อมยืมใจกันลองเฮือนลองเงินลองต้องอ๋อในมันกะมาข่มเขาออกไปค่ะรู้ทำตีเฮ็ดจังหือแทงจังไหนก่อนลำลวงเนี่ยอันนี้ก็ย้อนฝากไว้ปันพี่น้องเขาเจ้าหนังในจอมในนั่นค่ะเนาะนี่พี่น้องเขานั่นสูงมากปันคายเอาว่ากะเอามาดีไอ้น้องก้อนหนึ่งอันเป็นไรมีคนดังลาซิลนั่นจะคือละอันดีใกล้ลาดกำไตกำมึงกำยวนของนั่นเป็นทหารอันว่านั่นไอ้น้องนั่นเหรอซึ่งหือกอลีค่ะลองตั้งเส้นในมันอ่ำจะวัดดีเลยส่งปอกมือขึ้นไงเงียมกำเหลียวในนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะเปิ้นที่มีคักมีตอนมันในค่ะเนาะกอบนั้นเลยข่าวเงาบางอันในคาดีลาดเทื่องกว่าเปิ้นค่ะใกล้ตัวค่ะขำต้นกับเรียนหนังตั้งพานค่ะต้นเปลี่ยนมาเรียนหนังตั้งพานเลยค่ะเนาะป้อมมีดีคอยยืนยันมีดีรัดว่าเป็นหือมีหือมาเต้เต้มีเงาหักสักเสรัดมาเต้เต้เนี่ยจึงต้นฮัดรัดค่ะนะย้อนบอกว่าลองตั้งเจอในนั้นมันลำลองต้นดาเพราะว่าจัดป่านเขาค่ะย้อนบอกว่าเขาค่ะปลายมีทำเตี้ยมาญาซื้อแทงไปเฮ่อไปอีหังยาวทำเตี้ยมาญาแทงลองตั้งอันก้นเฮาหนังกันไม่หยอกเลียนกินกันเนาะจำเจอในก็สมีมากบนั้นลองตั้งเจอในถ่อมหูไว้หูยาก็ถามเพื่อตีหลายหลายตีหลายตั้งต้นดาค่ะในก็บอกว่ามีข่าวเงาคืบหน้าซึ่งหือในนั่นก็ดีขึ้นเอามาต่อแต่แค่เนปันปีน้องเขาเขาอยู่อ่ำห้างในนั่นค่ะเนาะปีน้องเขาค่ะฮักกูก็เนี่ยค่ะก็บอกว่าเขาค่ะเป็นซื้อหือเงินคือใต้เขาค่ะเหมือนกันอ่ำมาเตมีผ่านเนี่ยค่ะพี่ๆยอมสุงเขาเล่าคือซึ่งหือกะเย้า

ุมพรสี่กบในแทงลูกก่อนนั่งหือพี่น้องตะกะผู้ถ่อมยินเสียงเฮาเข้าตังเสียงพอติไรหู้หันลองโผลองเมโผมีไว้ซึ่งหือเมวางมีไว้ซึ่งหือกับสังเปิ้นของห้องโผกับสังเปิ้นสังห้องว่าเมในนั้นควรเฮาอันอยู่ชาวเนอลอกาหลงตังหมดตังเสียงกวนกูเมืองในมันความรอดไหลลองการโผกันเมนั้นหนึ่งวันหนึ่งวันนั้นเฮามาทัดสังตัวเฮาบ่รอดเสอันว่าอันมีผัวมีเมียวันนั้นเตรียมมีวันไหลเมืองไหลไหลโผเมวันนั้นตื่นตีได้มีเป็นควบเป็นกูอยู่ซ้อมกันกูวันกูเมืองยาวกอบนั้นนั่งเฮาพอตีไรหู้ลองมันดีดีเสเฮาพอเฮาเฮาเฮาพอไหลมีโผดีเมดีเป็นโผเป็นเมกันดีกว่าต่อสู้ต่อปานนั้นไหนเฮาพอหู้หันล็อกไหลซ้อมหนังขอสิสั่งพระเป็นเจ้าขอมานั่นเสียวแล้วเฮ็ดสั่งกว่าอยู่กับเช้ากว่าเผื่อมันนั่นไหนชั้นต่ออ่อนกันไปถ่อมไปยินกันตราอันขับไก่เลยลองโผมีสี่กบในสี่กำกวนเฮาอันเศร้าอยู่ในโลกะผงผ้าโครงกลางหลงดังเสียงดังหลายในซ้อมหนังความใดเฮามีไว้ว่าเข้าหมอกก็ตันหมอกเข้ามาก็ตันมาเย้าในนั่นเพราะว่าเป็นหมอกเป็นเสามาก็อ่อนกันเลิกหาก็หักก็แปลงเผื่อมันเสียเตเป็นหน้าหอต่อเฮือนกว่าเผื่อมันอยู่ยาวก้อนเอาหมังก็ก่อไรย่าเมียนโผลีไรย่าเมียนเมลีหมังก็ก่อไรกว่าย่าโผให้ไรย่าเมียนเมให้การเตน่าเฮือนในกว่าเปิดเปลี่ยนการตาปกป้องเพราะว่าปานก้อนเฮาเมื่อหน้าเลยเป็นอันลำลองเตเตว่าว่าอยู่เพียงหนึ่งยาวเมื่อเฮาเตเตน่าเฮือนนั่นเฮาหลุดไรหมอนเลือกหาก็อันเฮาหักเตเตเป้สายสมันเตก็อันหักเฮาเตเป้ใส่ซ้อมเฮาเตนั่นสิเตกว่าก็หน้าเฮือนสั่งเตมนสั่งเตเสี้ยวขึ้นหยังก็อันเฮาเตเตหน้าเฮือนซ้อมมันนั่นสังว่าเฮาเตหักมันอยู่มันซ้ำอ่ำหักเฮาในก็อ่ำดีเอาก็อ่ำดีมันเตหักเฮาทนเย้าเฮาซ้ำอ่ำหักมันในก็อ่ำดีเอาก็อ่ำดีเฮาก็หักมันก็หักเฮาเย้าเสียตาก็พ่อพ่อแม่พี่น้องมันซ้ำอ่ำพร้อมอ่ำปล่อยปันอ่ำปันเอาในก็อ่ำดีเอาก็ตื่นอ่ำดีเฮาก็อ่ำฮักมันก็อ่ำฮักเฮาก้อยกับพ่อแม่พี่น้องซ้ำให้เอากันซ้ำคับขึงปองปันในก็อ่ำดีเอาก็เตรียมเปลี่ยนรองดีซ้ำนั่งลัดหนีมาไหนก็เปื่อว่ามันหักเปลี่ยนผักเปลี่ยนป๊อดก้อยแลมันอ่ำดีทั้งหมดมันอ่ำหักตามหมดแหละจังว่าอ่ำดีเอาความดีเพราะเอากันเฉเปลี่ยนเฮือนเปลี่ยนเยกว่าสีดาก็ตักเตอ่ำขึ้นใหญ่มักมีหลายหน้าเฮือนก็เตอ่ำมนไรเตรียมเชื้อไรเตรียมมนไรหน้าเฮือนก็เตเสียวลู่เสียวเหลียวเตซุ่มปันหมากปันชาวเฉเปลี่ยนพอห่างมีห่างกว่าเปียกเฉซุ่มเพราะว่าปันกวนเท่านั้นยาวการเตหน้าเฮือนไหนนางหือมันพอเตดีกว่าเมื่อหน้ากูเชื่อกูเปิงนั่นก้อนเฮาเตเอานั่นเฮาก็หลูหักมันก็หลูหักเฮาพ่อแม่พี่น้องภายเฮาก็พร้อมไหลใส่พ่อแม่พี่น้องภายมันก็พร้อมไหลใส่นางกันตั้งสี่ภายเสื่องในก็สั่งเตเป็นหน้าเฮือนดีเข้มแหลบกว่าเมื่อนานั้นยาวลองเอาโผเอาเมในโผในป้อเฮาหญ้ากวนดีก็เตเป็นโผเตเป็นตีนางยิงปึ้งอิงใจอิงคิงปึ้งพอหญ้ากวนอําดีก็เตเป็นลองโกติไลโกอยู่กูเจ้าเหนือวันคําต่อโจต่อปานวันยาวนางเมในก็พอเฮาญานางยิงดีก็เตเปลี่ยนนางเมที่เฮาใจใหญ่ใส่อิงคิงปึงพอญานางยิงอําดีก็เตเปลี่ยนเพต่อเฮากูมือกูวันต่อโจต่อปานเฮาสร้างเฮ็ดให้นาเฮือนตาเยชุกยุ่งลู่เหลียวนั่นยาวกอบนั้นหลู่หมอลึกหมอหาเตเตกับกายรวยลองนาเฮือนตาเยในสิพระเป็นเจ้าเฮาสั่งฮ้อนนี่ไว้ตราโผเมสีกบนะยาวตราโผเมสีกบใน1โผเหมือนหนังคุณผีนางเมซ้ําเหมือนหนังกวนตายนั่นกวบหนึ่ง2นางเมเหมือนหนังนางผีโผซ้ําเหมือนหนังกวนตายนั่นกวบหนึ่ง3โผก็เหมือนหนังกวนตายนางเมก็เหมือนหนังกวนตายนั่นกวบหนึ่ง4โผก็เหมือนหนังคุณผีนางเมก็เหมือนหนังนางผีนั่นกวบหนึ่งว่าไหนมีไว้สี่กวบในยาวโผเหมือนหนังคุณผีนางเมซ้ําเหมือนหนังกวนตายอันว่าไหนก็เป็นโผเต

0: มีปิญญาตังหูหันลักแหลมเสียมกะหูนาหันหลังมีสายยุ่มยำนับถึงพระ
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะการรถไฟแห่งประเทศไทยสั่งหยุดงาน2วันเร่งหาสาเหตุผนังอุโมงค์รถไฟดอยหลวงถล่มอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: การรถไฟแห่งประเทศไทยสั่งการผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายใหม่จังหวัดเชียงรายหยุดงาน2วันเร่งหาสาเหตุผนังอุโมงค์รถไฟดอยหลวงถล่ม
5: การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ออกแถลงการแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุการณ์ผนังอุโมงค์รถไฟดอยหลวงถล่มในโครงการก่อสร้างรถไฟสายใหม่ช่วงเด่นชัยเชียงรายเชียงของในพื้นที่จังหวัดเชียงรายทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 16:30 นของวันนี้ขณะที่คนงานกำลังติดตั้งระบบกันซึมภายในอุโมงค์ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ2รายเป็นแรงงานไทย1รายและแรงงานเมียนมา1รายนอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสอีก2รายซึ่งถูกนำตัวส่งรักษายังโรงพยาบาลดอยหลวงและโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์แล้วล่าสุดการรถไฟแห่งประเทศไทยได้สั่งการให้บริษัทผู้รับจ้างหยุดการปฏิบัติงานในพื้นที่เกิดเหตุทันทีเป็นเวลา2วันเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบโครงสร้างและหาสาเหตุอย่างละเอียดพร้อมทั้งกำชับให้บริษัทผู้รับจ้างดูแลเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่ทั้งนี้ด้านการรักษาพยาบาลและสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายพร้อมสั่งทบทวนมาตรการความปลอดภัยในการก่อสร้างอุโมงค์และโครงสร้างขนาดใหญ่ทุกโครงการทั่วประเทศเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยและสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนนพศรแก้วคำรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเร่งตรวจสอบคดีนกน้ำที่เสียชีวิตจากอาหารเสริมลดน้ำหนักผสมสารอันตราย
6: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.บูรณาการทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงการเสียชีวิตของน้องน้ำจากการรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ำหนักที่ตรวจพบสารไซบูทามีนซึ่งเป็นสารอันตรายห้ามใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารโดยคดียังอยู่ระหว่างกระบวนการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ของอย.และการสอบสวนของพนักงานสอบสวนพร้อมบูรณาการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ติดตามตัวผู้ขายตรวจสอบแหล่งที่มาของสินค้า การดำเนินคดีตามกฎหมายและดูแลเยียวยาผู้เสียหายเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างรวดเร็วและครอบคลุมทุกมิติจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ายังคงมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักลักษณะเดียวกันผ่านช่องทางออนไลน์บางส่วนจึงกำชับให้เร่งรัดการตรวจสอบและขยายผลไปถึงเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดพร้อมขอให้ประชาชนระมัดระวังการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพหากพบผลิตภัณฑ์ต้องสงสัยหรือได้รับความเสียหายร้องเรียนผ่านสายด่วนสคบ.1166หรือสายด่วนอย.1556ผลิตน่านขวัญแสนสุขรายงาน
1: ฝรั่งเศสประกาศเตือนภัยคลื่นความร้อนระดับสีแดงในหลายพื้นที่ทั่วประเทศกรมอุตุนิยมวิทยาของฝรั่งเศสประกาศเตือนภัยคลื่นความร้อนระดับสีแดงซึ่งเป็นระดับสูงสุดจากทั้งหมด4ระดับในวันอาทิตย์นี้ในพื้นที่กว่า35เขตรวมถึงในกรุงปารีสเมืองหลวงของประเทศเนื่องจากเผชิญอุณหภูมิที่พุ่งสูงขึ้นและประชาชนอย่างน้อย26ล้านคนจะได้รับผลกระทบจากการประกาศเตือนภัยระดับสีแดงในครั้งนี้ด้านนายเอ็มมานูเอลเกรกัวนายกเทศมนตรีของกรุงปารีสระบุว่ารัฐบาลฝรั่งเศสสั่งห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลดนตรีประจำปีซึ่งจัดขึ้นในวันที่21มิถุนายนนี้ตลอดทั้งวันเนื่องจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ท่ามกลางสภาพอากาศร้อนจัดถือเป็นปัจจัยเสี่ยงอย่างมากปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นค่ะ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอเปอร์
1: มาซุนค่ะ
3: พบว่า
1: เนาะซง
4: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: ำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้นยังไงดีเจ้า
1: ฮู้ก่อผู้สูงวัยเปิ้นไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้นแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้นก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
0: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้นก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับข้าวกับปลาจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: และจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาง
4: าฮือลาหูยาชอเจทอกาไทมิงเกเวจอมอออีลูอาสะและไกเปวิทัปปะตองาฮือญิมาลูจาเวโยงาฮือมีเวออีลูแลมีจอมอวิออปาลูเกโลมุนอมาโคโลโกอิเปวิโยงาฮือเตกาเลเลกางาฮือมีจอมออีลูทะหะวิออคโลยอทะคะทากะดอนอเชตุโยงาออโตแลลาหูชอเจเวออตาลาหูคอเป้า

0: สิบบาทท่อคโลเย่แผ่วีชอติพาและงาคือสิบบาทท่อคโลเย่แผ่มาเย่แผ่เวออเจติพาอาชุยอตุยอชาญีแตญีกาวิโยงาคือสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติไม่กาสิบบาททองไม่กาสิทธิ์เซตฉบับคโลเย่แผ่วีชอติพางาคือไทมิกอคโลเชตาและไทวิบะจอวิชอติพากาแผ่วิโยและออกเก่านิวเวสิทธิ์ประกันสุขภาพติพามาจอวิชอกาแผ่วิโยสิทธิ์ประกันสังคมมาโกสิทธิ์ข้าราชการติพาสิทธิ์พนักงานส่วนท้องถิ่นและสิทธิ์ออกเก่านิวเวอาข้าราชการทางการเมืองติพามากาวิชอติพากาแผ่วิโยงาคือสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิบบาททองไม่กาสิบสามสิบบาทกูเวชได้เผาคโลงาฮือเย็ดแผลมาเย็ดแผลเวออมเมจอมาจอเวติพาไงไงงาฮือออตุงาฮือเช่นยิราวิโยเว็บไซต์สปสช.พ่อมาโกแอปพลิเคชันสปสช.ไลน์สปสช.ไม่เลยกาสายด่วนสปสช.เต้แซะแซะศูนย์ชเวทานุข้าหนูฮือออตุเช่นยิราวิโยแม่
1: ค่ะเวออเวียวเนี่ยละหุยาติกาเลเลถ้าตาอุยอยาเวียวคอโลละเซจ้าแล้วรายการอบดะเจ้าคอโลหะอยู่ละวิโยจะได้คือหนอคือกากาเชเวียวคอเชแลงาคือคอยะหลอยะคอตอกือตีจังหวัดจิ้งใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM ตีฮิโอหาสจิคอกิโลเฮิร์สตีไลพอร์งาคือละหุคอรายการอบดะเจ้าตอกไอเชเวียวและงาละหุคอป้อเชเสมานักบูเมวิโยติมีเลเลติชตินาริตาและสาวุมหลอกติชนาริทักขะไกและมเผือวิโยยาที่นาริควายตาและก็นาริทักขะไกติฮาลิเลงาคือละหูข้อรายกาอบุดะจ้าต่อไปเชวิโยงาคือละหูยาติกาลิเลกาออกคือเผือตาและออเลมือทักขะไกติแกละหูข้อพอนาเลอในคือละหูชอจิเกลติแกโอกาปิดะไปเชวิโย

อบูดาจาวิโยยะนีมะละกอติปอทอกาดาจาวิออเนียวยาเชอคโลงาคือติปอกอกะมีลาเลียวไรกาอบูดาจาวคโลอวิออเนียราหุยาติภะเกียวติเกออโคกะกอกะดะกิเชวิทัปปะตออรอเปติกาลิลิถะตะอุยอยาวิออคโลไรกาอบูดาจาวคโลหะยูลาวิโยแมฮาวิออวิออนีราหุยาติกาลิลิกาจาเมดอเมซเมกาเมฮาเลดอซาเชอลินาจะได้เจอกางาคือไทมิงกอคโลแลมุยิคออยาเผวิทัปปะตองาคือติกาลิลิกาเชสาจอซาพอทอกาอายิติแมออรอกมุยิคออยาคโลอนานาบือออปมาไลจือออกากาติเฮเลงาคือชอยาเกียวแปลุลาวิเจยากอติกาลิลิกาเชสาจอซากาตุออโปเลอาชิยอตุทะคาเดนิฮาซะแมและยันยี่แลชะติซอคโลสุญญิติปอกโกกะมีลาเปอขอฮาปาจูฮาปาโอคโลยันยอนิชะเตญีลันเผวิโยและจะขอทอกันยี่ฮีนิชะขอขออุ้มขอฮาวิอวิอญีราหุยติพาโอเตญีเลเลมุลอกอวิอยาติชะตินาลิตาแลสาวุมรอกอเตชินาลิทาคะไกเตญีเลเลงาฮุราหุขอไรกะอบุดาจาวิทยุเรดิโอพอAM ติฮิโอฮาสจิขอกิโลเฮิร์ตเตไลพอตอกไอเทวิโยเปิดตารายการ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พอกาไลฟ์สดเตตอกไอเทวิโยอวิออนีราหุยาติภาออคือเปิดตาแลออเลมือทาคะไกติเกเชียแลรายการอบุดาเจ้าคโลลาหูครอบพนาแล้วโอกาปิดาไกเผวิโยแมแล้วยะนี้มุลากอวิอเยาคโลกาอยู่เวลาตาเวอบุจวิอลอติภาตาเลกานิมาสาตุอปุลิควายติภาทอกะอยู่เวลาตาวิโยเตกะลิลิกาติเกเชเลโอกาปิดาไกตุอปุดอลอวิโยลือเลกาอชอปะทักกะเปปิเผวิโยกะกะกดไลกดเชเลคอมเมนต์ติภาลิติภาบุตะเลโอกากะปิลาเผวิโยแมเลยยันนี่แหละงาคือไทมิงก็คลอสนิเวอยาแหละเยกาเวอนี้แต่ก็แลเลแต่ตาวิโยเฮกงาคือราหุยาติภาเยกาจอปวิชติภาอาชิยอเยกาทาออยาคาเดปิแมออลอโกเยกาคลอจอดาฮอดาฮาดาเปดาวิโอเจติภามาลาตูเวแลเลอายิอุจาเวงาคือเตกาเลเตกาออยาปิดาวิโอคลอนาอุเตดาออชอปะมือดาเตเกเชเตเกเตจาติดอวิชติภาอายิจะแม่จะบุญยิ่งวิอยาไล่เยกาโอคโลเลียวเตกาเลเตกาโอยาปิดะมากาวิทัปปะโตเยกาพัดได้วิกามาจะแม่เยกาพัดได้วิทยาธาเยกาคอยยาปายามิเอจวิชติพาเลเลียวอปาจ้าอีจ้าเลียกอลุลาวิลกุกะเยกาคโลฮัดแปดาวิเยกาโกวิเลปุราชาโอปอยโอเตเตคลิมากโยเมเลียกกงะฮือเยกาคะเดเซเพกาตูพอจามิจามากะกอจากิตูยาจุชเอมากะเพกิตูนะเลียปายามิเฮกงะฮือเตกาลิลิกะเยกาทาออยาคะเดปิเลเลเตกาเลเตกานากะดะตูโอโปนาอุคะเดเตดะเมเยกาคโลพุชกะจากะโดวิชกะอายิอุจาเลพุชมาโลมากะจามากะโดอะลากกะยะกะขอปะหะจวิโยเฮโกยะกะขอโลกะจะกะดอตุอโปลิอยิจะปุวิอเจติภาตะกาวจาตะกาวดอเมอยิจะปุวิอเจเจติภาทะปะตอยะกะลุกะสิกะเวกะมาจะเมเลเฮโกชิบุวิอยางาคือซาตานิเวตยะทาอยิจะปุกาวจากาวดอเลอเลมือชอคอมานอเลเลอาชุยอวิยากะนามุนาตอยเตเวเลยะกะอปอยะดอเปวิเจโกโกเลซาตาไลปองาคือกะกาวิโยเลเฮโกงาคือยะก้าวเข้าลุจะเข้มากับเพตัวปูสติตาเลอยิจ้าปุวิอจิตติพังงาคือเยกาทะตาติลุจแม่

ก็จะเลยลิงอ่ะคือออชอติจาวิออคลูเลชาชูนามังงาคาเคติลือเยเลงอ่ะคือออชติจาวิลอกูนี่คือเชซาจอซาพอดักจูเวออคาวรอติพัทะงะคือติแกนาสิแม่เชบือนี่ฮะวิออยาวคลูลิงอ่ะคือไรเยเชเวซาชูนามังงาเซจือเคจอวิโยจอลีเชบือนี่ฮะวิออยาลีอยากเข้าทาลอกวออาวะซาชูเลวาสาอชุทาฮูโตตาวีสาชูโควินาลิอุทาลกวอสาชูติพาวาสาชูไม่ลกวอโอกาญูเวสาชูนามังงาคะเวทปะตอลิงะฮึจจาวือจาวือเยมากาวิโยยาคาอคโนวิโยยาอคโลสาชูนามังงากะไลเจอกติโตลาเลอภูกามะคะจาวิทปะตองาฮึมมียากาอชออติจาวิโยยาอคโลลีวูวูลาเลเตจาติดอกาวิโยเรียกขัวอุทาลกวอโลทาลกวเรียวาสาชัวคลูฮุตโตตาวิสาชุชโอมาดะกุเลเรียปุลาวิโยยาวคลูจะเขกุวิโยยาเข้าขโนเรียจุยจอปาติภากอชานิเตนิวิโยคลูวาสาอชัวคลูฮุตโตตาวิอชูเรียวาชูชะติภาทกะดะวิโลเจเรียอสจะคลูอชูมังงอจิเมลีอสมัมจิเฮโกไลกากุดะวิโอลีปุลาทังะฮือนากาเลลีนากานายะวินาลีวาสาชูฮูจาลโกเรียอสจะคลูอชูจอลาโกโกลีปุลาทังะฮือมาจาวิโยยาเข้าขอนอวิโอยาจิจอปานะวิจัยกอชานิเตนิแลดะอาลอแต่กุแลชนิดคือวิโอยังอะคือไลกาลโกกาลีวาสาอชูฮุโตตาวิสาชูชะได้ผาทาเยเลลิออชอติผาฮูจาวิโยลิคือกะอาจจะคือวิโรทิเลไลกะโกเวเลเฮโกชะได้คือลิงะฮือวาสาชูธรรมสอวิเลสาชูนามังกะเสจือจอวิจิแมเลออโลติจือลอโกเลนอกเคสยูเตียเวเลจานัวยูเตียเวเคเตเลเลลายอทายูเตียเวโกเวนาเลเลนามาคานูลาก็วิจิเมเลียนคานูลาเลียสวิยาอยู่เลติตาเวนาเลียเฮโกสัชชุนามังงาชะได้ผาชอไขมันชอเลียย่ออาอดีมาแผกไอจิเมเลียเฮโกงาคือสัชชุนามังงาชะได้ผาลอกโกเลียกูจาวูผาโอชะได้ผาฮูจาวิโอปูดาวิจินอกเฮือมาโกเลียสัชชุนอกเฮือเตียเวลีนอกเฮสเตียเวสามาเตียเวมุนยฮาปากุยอติตาเวสัจจุนามังงาชะได้ผาชอลิงะหือโอชอฮูจาวิโอปูดาวิเจลิกูจาวูผามาโกลิงะหือโอชอฮูจาวิดาวิเจแมกอปุตะแลญิหมูเตหมูลอโกเลนามามะกอดโกเวเลชอเลนามามะกอเลนามาคาโนลาโกวิชะติผาชอเลภาษาละตีจาวิติหมูโอปูดาวิเจลิชะเวเลภาษาละตีจาวิติหมูโอปูดาวิสัจจุนามังงาเจวูจาเลียวลิวภาษาละตีวิโอจะใจจาวิไลจือเลวก็ผามน้อยและลิสามารถติเออันโนยอติเอลิไลจือภาษาละโควิลิวิโอโคโรจาตัวโอปูดาวิเจก็ปือตาเลลินามาปามโควิชติยาลอโกเลงาสาฮูจาวะสาฮูจาวิติผาโอปูดาวิเจออลอโกเลฮอชจาวิชจุเอวิติผาทาเลคากาวิชาชูเพวิเจเฮโกเลนามาปาติผาเยเลเลงาสาฮูจาวะสาฮูจางาสาฮูจาวิลอโกอบาโกกุเอติเลอคอกุญุเอติเลแมวิเจแมลิยาคาสาชุนามังายาเซทาฮูจาตุวิติผายูลาเลฮูวิลอโกชจุเอวิทาคาเดมาคาวิทาปาโตวาสาฮูจางาสาฮูจางาสาฮูจาวิลอโกคาเดมาแมวิเจยาคาลิกาสาวาสางาสาติผาฮูจาเวลโกนะมัมปามโกเวติผาอาจจะดาวิจิแม่เรียกเขาไงคือกาลุเยเวลอรีออชอติผาติจาวิออคโลกามเนี่ยคือแล้วฮูจาฮูจาวิโนกให้ฮูจาวิเลออชติผาฮูจาวิลโกเลนามังงาเลนอกให้สืออยู่เตียเวจันยูถ้าอยู่เตียเวเลลายอดถ้าเตียเวมากโกเลสามารถเตียเวมุนีฮาปากุยอดถ้าอยู่เลติตาเวสาชุชได้ผาโลโกฮูจาตัวอปูดาวิเจใครแต่ละน้ำมามากเกาะโลโกเลเมนูสลัด
ติผาติจัดวิพอดาวิเจใครเตและเรียสัชุนามางานะมาปามติหมูลอกุวะสากะสางาสาเรียหูจากุเอติหูจาวิติผาอปูดาวิเจแม่เรียงะคือสัชุนามางาเยวิชกาเรียเยวิออกคาจอเลอโมทะจอวิลอกุงะคือเตจาติดอวิออกคลุอบูกาวิเจยะคะนี่คือเยวิออกคลุออกข้าวอมูมาเจอวิลโกเลียอบูกาตุเตียวิชาอนาคตพิแทกลาเวจิแม่เฮโกเลียงะคือไลกาลโกเลียอายิมาอยู่นาเลียอชอติจาเวสัชุนามังกติภายเยเวทกะอามาจโกวิเยเวเลอชอกุจาโกภาหุจากาลีนัมมาปาติภายเยเวอพวาจโปเลโกโกเลเฮโกมอลาเวติยาทาเลงะคืออสจาอคโลอชุติภาจลาวิโยจิเมเลสัชุเยเลอชอติจามาวิจาตุจามาเวติยาทามอลาวิอยาอคโลนี่คืออสจาคโลอชุออดีแพอลากูมาลากูลิไลกาจออลากูนี่คือออสจะเกเกลาลามากาเวนาเลียลอกวอออสจะเกคือยากออจานาลีออดีแพอลาเลเกคือมากแกอลากูลินี่คือออตูทอกาออสจะออครัวชุจอวีอานาแพโกนะชดอเลกาฮะซาเลเลงาฮือออตูกาคาเดมาเชซาเกลาวิโยเลเกกงาคือเตกาลิลิกาจาวิดอวิชอายิอึจาลอเลชอยาชอนี่คือคาเคติจาโกนี่คือออตูกาโอเคแพวิจิแมเลเกกอย่างนี้งาฮือออตูเชซาจอซาปึกาวิลอโกออคือปึเลงาฮือจาวิดอวิทางาฮือกาตาวิลอแต่โกเลอวิออเนราหุยาติภัทธาสาชุนามังงาลุเยเวอคโลเลงะหัวชอติจาเวอคโลคาเคติลุเยไกตุเวอเข้าโลติภาอยู่เวลาและอวิอัญญะราหุยติภัทธะโทราวิโยแม่

0: ขึ้นใหม่ขึ้นมาได้นะครับเอาไปลอง
1: ไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้งทุกการให้ทุกการรับอาจกลายเป็นสินบน
2: ของชิ้นเล็กๆอาจเป็นปัญหาใหญ่เมื่อเจ้าหน้าที่รับสินบนทุกอย่างไม่ยุติธรรมประโยชน์ของชาติถูกทำลายทุกการเรียกรับส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตของคนทั้งประเทศ
1: พบเห็นการทุจริตอย่าเพิกเฉยแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
2: ร่วมสร้างสังคมสะอาดโปร่งใสไม่ให้ไม่รับสินบน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงการคลังเตือนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนยืนยันตัวตนภายในเวลา 23:00 นวันนี้เพื่อป้องกันการถูกตัดสิทธิ์โดยอัตโนมัติกรุงเทพมหานครเข้าเคลียร์พื้นที่เหตุการณ์สาดอาคารพาณิชย์ร่วงหล่น

0: บริเวณถนนพระราม4แล้วเสร็จแต่ยังขอให้หลีกเลี่ยงการสัญจรระหว่างรอตรวจสอบโครงสร้างอาคารผู้นำสหรัฐยืนยันจะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผ่านช่องแคบฮอร์มุซทั้งระหว่างหรือภายหลังการหยุดยิงชั่วคราวระหว่างสหรัฐกับอิหร่านการแข่งขันฟุตบอลโลก2026เนเธอร์แลนด์ชนะตูนิเซีย5-1ขึ้นเป็นผู้นำกลุ่ม F ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนพระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงสนพระราชหฤทัยด้านการเกษตรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมจากการตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในพื้นที่ทรงงานจึงก่อเกิดเป็นโครงการในพระราชดำริที่เกี่ยวเนื่องกับการอนุรักษ์ป่าไม้การดูแลรักษาสภาพแวดล้อมที่เชื่อมโยงกันเป็นลูกโซ่ส่งเสริมให้ราษฎรรักป่ามิใช่เพียงเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าแต่เพราะป่าเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารเป็นแหล่งอาหารและยังมีพืชสมุนไพรที่ชาวบ้านใช้ประโยชน์ได้ทรงขอใช้พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมของกรมป่าไม้จัดตั้งเป็นโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่เพื่อให้ชาวเขาเผ่าต่างๆใช้เป็นพื้นที่ทำกินเป็นหลักแหล่งและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปอบรมสร้างความเข้าใจให้ราษฎรเห็นความสำคัญของป่าไม้และสัตว์ป่าและร่วมกันฟื้นฟูสภาพป่าโดยการปลูกป่าทดแทนเมื่อการดำเนินงานในพื้นที่ภาคเหนือได้ผลดีก็ทรงขยายโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศในพื้นที่ภาคตะวันออกก็ทรงรับโครงการอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่โครงการที่บ้านเทพประธานตำบลตะเกราจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมกับพระราชทานแนวทางการดำเนินงานเพื่อสร้างความตระหนักรู้ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบเห็นคุณค่าของป่าพระราชทานเกาะมันในซึ่งเป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลกร่ำอำเภอแกลงจังหวัดระยองเพื่อจัดสร้างเป็นศูนย์กลางอนุรักษ์และเพาะขยายพันธุ์เต่าทะเลขณะที่ในพื้นที่ภาคใต้ก็ทรงจัดตั้งโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นเป็นครั้งแรกที่จังหวัดปัตตานีเพื่อฟื้นฟูป่าชายเลนที่เสื่อมโทรมให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์การจัดทำปะการังเทียมเพื่อเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำและจัดตั้งสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งและการอนุบาลสัตว์น้ำเพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในธรรมชาติรวมถึงการปลูกป่าชุ่มน้ำและหญ้าทะเลเสริมสร้างแนวกันชนธรรมชาติป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งและคงไว้ซึ่งความอุดมสมบูรณ์รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลนี้คณะรัฐมนตรีจึงมีมติถวายพระราชสมัญญาพระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพเฉลิมพระเกียรติเนื่องในปีสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพค.ศ.2010พร้อมจัดกิจกรรมและนิทรรศการเผยแพร่โครงการพระราชดำริที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพทั้งในและต่างประเทศให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นแบบอย่างแก่นานาประเทศสืบไปเพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน
0: ประชาชนชาวไทยที่ความสนใจเข้าชมนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาอย่างต่อเนื่อง
3: บรรยากาศช่วงเช้าของการจัดนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราช26มิถุนายน2569และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดามีประชาชนทยอยเข้าชมนิทรรศการอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมโดยนางสาวจุไรรัตน์พวงสมบัติเปิดเผยว่าเดินทางมายังวัดราชบพิตรเป็นประจำด้วยความศรัทธาต่อสมเด็จพระสังฆราชและรู้สึกซาบซึ้งในพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่ได้เห็นถึงพระวิริยะอุตสาหะในการทรงงานเพื่อเป็นประโยชน์สุขของประชาชนมาโดยตลอดโดยเฉพาะด้านกฎหมาย
4: เท่าที่เคยเห็นพระองค์ท่านเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครั้งหนึ่งได้เห็นพระองค์ท่านที่ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์แล้วท่านไม่ถือพระองค์ท่านชอบไปทานอาหารที่โรงอาหารคณะสังคมจะมีก๋วยเตี๋ยวเป็ดเจ้าอร่อยท่านชอบไปทานก๋วยเตี๋ยวที่นั่นก็น่าจะเป็นความประทับใจหลังจากที่ท่านจบแล้วท่านก็ใช้ความรู้ความสามารถที่จบเนี่ยเข้าไปช่วยนำกฎหมายที่ท่านเรียนรู้ไปช่วยคนที่ด้อยโอกาสในเรื่องของการใช้กฎหมายในการต่อสู้คดีแล้วท่านเข้าไปช่วยเหลือและเป็นที่พึ่งพาและพึ่งพิงกับประชาชนทุกระดับค่ะ
3: ขณะที่นางสาวสุวรรณาเนตรทัศน์กล่าวว่าตั้งใจเดินทางมาร่วมกิจกรรมภายในงานเพื่อศึกษาประวัติและพระกรณียกิจของสมเด็จพระสังฆราชพร้อมคาดหวังว่าจะได้รับความรู้และข้อคิดที่เป็นประโยชน์กลับไปนอกจากนี้ยังกล่าวถึงความประทับใจที่มีต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาโดยเฉพาะการเสด็จลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนด้วยพระองค์เองสะท้อนถึงพระเมตตาและความห่วงใยที่ทรงมีต่อประชาชนอย่างใกล้ชิด
5: อยากมาร่วมกับตรงนี้เพราะว่าปกติถ้ามาเองอ่ะก็คืออาจจะไม่ได้เข้าตรงนี้มีประวัติอะไรยังไงก็เลยมาร่วมกิจกรรม
6: คล้ายๆกับเห็นท่านตั้งแต่เล็กก็เลยพูดให้ฉลองก็รู้สึกเสียใจมาก
7: ที่ชอบที่ติดตาเลยคือตอนน้ำท่วมที่จังหวัดอะไรจำไม่ได้ที่ท่านวิ่งไปแล้วก็ถามตะโกนถามชาวบ้านว่าแบบได้รับของหรือยังเป็นยังไงคืออันนั้นเป็นภาพติดตาเลยว่าแบบคือท่านไปอ่ะไปตลอด
3: สำหรับวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการจัดนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาโดยประชาชนยังสามารถเข้าชมได้ถึงเวลา 21:00 น.ดลภาสุภรสมบัติรายงาน
0: รัฐบาลกวาดล้างขบวนการใช้ชื่อบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติตลอดจนป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติในพื้นที่ภูเก็ตกระบี่พังงาและจะขยายการปราบปรามในทุกพื้นที่ทั่วประเทศอย่างจริงจังและต่อเนื่องนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันพรุ่งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงผลการดำเนินงานในการปราบปรามสแกมเมอร์และตัดวงจรนอมินีข้ามชาติณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลภายใต้นโยบายเร่งด่วนกวาดล้างขบวนการนอมินีหรือการใช้ชื่อบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติตลอดจนแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติรัฐบาลบูรณาการความร่วมมือสนธิกำลังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนนโยบายของนายกรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องมุ่งเน้นลงพื้นที่กวาดล้างขบวนการนอมินีรวมถึงแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมสำหรับผลการดำเนินงานล่าสุดสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่กว่า500นายปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส3ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดพังงาและจังหวัดกระบี่ดำเนินการตรวจค้นที่ดิน89แปลงพื้นที่รวมกว่า49ไร่รวมมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประมาณ 1,053 ล้านบาทนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการเร่งขยายผลลงพื้นที่กวาดล้างปราบปรามในทุกพื้นที่ทั่วประเทศอย่างจริงจังและต่อเนื่องหากพบเห็นการกระทำผิดกฎหมายของกลุ่มทุนต่างชาติแจ้งเบาะแสได้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่หรือสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงด้านกรมพัฒนาธุรกิจการค้าบูรณาการภาครัฐปูพรมทลายเครือข่ายนอมินีต่างชาติพื้นที่ภูเก็ตกระบี่พบ66บริษัทเข้าข่ายผิดกฎหมายเกี่ยวข้องถือครองที่ดินกว่า1,000ล้านบาท
8: นายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยผลการบูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมที่ดินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้ปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส3ฝั่งอันดามันเพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจต้องสงสัยในจังหวัดภูเก็ตและกระบี่โดยพบว่ามีบริษัทจำนวน66รายเข้าข่ายการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีถือหุ้นแทนคนต่างชาติเพื่อหลีกเลี่ยงพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพุทธศักราช2542ซึ่งเกี่ยวข้องกับการถือครองที่ดินและอสังหาริมทรัพย์รวมมูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาทแบ่งเป็นพื้นที่ภูเก็ตที่พบพฤติการนอมินีและกลุ่มต้องสงสัยรวม49บริษัทและพื้นที่กระบี่17บริษัทโดยมีพฤติการเชื่อมโยงกับกลุ่มทุนต่างชาติที่ใช้ชื่อคนไทยถือหุ้นทั้งหมดในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และบริการเฉพาะกลุ่มทั้งนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายืนยันจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดเพื่อรักษาความเป็นธรรมในการแข่งขันทางธุรกิจพร้อมเตรียมขยายผลส่งรายชื่อบริษัทอีก623รายใน4จังหวัดฝั่งอันดามันได้แก่สุราษฎร์ธานีภูเก็ตกระบี่พังงาที่พบว่ามีผู้ทำบัญชีให้การสนับสนุนการกระทำผิดส่งต่อให้ชุดเฉพาะกิจสำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการตามกฎหมายต่อไปปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: ตำรวจไซเบอร์จับกลุ่มเครือข่ายผู้จัดหาบัญชีม้าให้กับกลุ่มสแกมเมอร์และการพนันออนไลน์
9: พันตำรวจโทวีรพลกันทวงศ์รองผู้กำกับการ2กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี4นำเจ้าหน้าที่ส่วนที่กำลังเข้าจับกุมนางสาวสุภัตราขอสงวนนามสกุลอายุ33ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดแม่สอดในข้อหาเป็นธุระจัดหาและรวบรวมบัญชีม้าให้กับขบวนการสแกมเมอร์และเครือข่ายพนันออนไลน์ภายหลังหลบหนีจากพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากไปพักอาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่โดยนำหมายค้นศาลจังหวัดเชียงใหม่เข้าตรวจค้นบ้านพักในพื้นที่ตำบลสันทรายน้อยอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่จากการสืบสวนพบว่าผู้ต้องหารายดังกล่าวมีบทบาทสำคัญในการรวบรวมและจัดส่งบัญชีม้าให้กับกลุ่มสแกมเมอร์และเว็บพนันออนไลน์สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ได้จับกลุ่มผู้จัดหาคนมาเปิดบัญชีม้ารายหนึ่งและขยายผลจนพบความเชื่อมโยงมาถึงผู้ต้องหารายนี้และอยู่ระหว่างเร่งขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการเปิดบัญชีม้าเพิ่มเติมอีกหลายรายดิเรกปิ่นตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีชูวิสัยทัศน์เชื่อมสองฝั่งทะเลอันดามันอ่าวไทยยกระดับเศรษฐกิจไทยทั้งประเทศ
10: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมชูวิสัยทัศน์เดินหน้ายกระดับโครงข่ายคมนาคมระดับชาติลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีแนะโครงการถนนเชื่อมโยงยังสองฝั่งทะเลอันดามันอ่าวไทยอำเภอกระเปิดจังหวัดระนองถึงอำเภอชายาจังหวัดสุราษฎร์ธานีการพัฒนาท่าเทียบเรือภูมิเรียงมุ่งเป้าพลิกโฉมระบบโลจิสติกและการท่องเที่ยวของไทยให้ประชาชนทั้งสองประเทศได้รับประโยชน์สูงสุดจากโครงสร้างพื้นฐานไร้รอยต่อโครงการถนนเชื่อมโยงกระเปิดชายาสามารถอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่2จังหวัดและคือเส้นทางเศรษฐกิจใหม่ของประเทศไทยที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการเชื่อมต่อระหว่างอ่าวไทยและอันดามันเข้าด้วยกันถนนยุทธศาสตร์เส้นนี้จะปลดล็อกทางศักยภาพการขนส่งโลจิสติกของภาคอุตสาหกรรมให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นควบคู่กับการสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศอย่างก้าวกระโดดโดยเฉพาะการสร้างโครงข่ายที่ทำให้นักท่องเที่ยวจากฝั่งอันดามันระนองสามารถเดินทางข้ามฝั่งเพื่อไปสู่แหล่งท่องเที่ยวระดับโลกอย่างเกาะสมุยได้อย่างง่ายดายและสะดวกมากยิ่งขึ้นซึ่งจะดึงดูดเม็ดเงินมหาศาลเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของประเทศนอกจากนี้ใบวันนี้ยังลงพื้นที่ติดตามแนวทางการพัฒนาท่าเทียบเรือโดยสารสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวตำบลภูมิเรียงอำเภอชายาเพื่อยกระดับการคมนาคมทางน้ำให้มีความทันสมัยปลอดภัยและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากในระดับท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมดาราสืบศรีสุขทีมข่าวสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
0: การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งหาสาเหตุผนังอุโมงค์รถไฟดอยหลวงถล่มในโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายใหม่ช่วงเด่นชัยเชียงรายเชียงของ
11: การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ออกแถลงการแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุการณ์ผนังอุโมงค์รถไฟดอยหลวงถล่มในโครงการก่อสร้างรถไฟสายใหม่ช่วงเด่นชัยเชียงรายเชียงของในพื้นที่จังหวัดเชียงรายทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 16:30 นของวันนี้ขณะที่คนงานกำลังติดตั้งระบบกันซึมภายในอุโมงค์ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ2รายเป็นแรงงานไทย1รายและแรงงานเมียนมา1ราย นอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสอีก2รายซึ่งถูกนำตัวส่งรักษายังโรงพยาบาลดอยหลวงและโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์แล้วล่าสุดการรถไฟแห่งประเทศไทยได้สั่งการให้บริษัทผู้รับจ้างหยุดการปฏิบัติงานในพื้นที่เกิดเหตุทันทีเป็นเวลา2วันเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบโครงสร้างและหาสาเหตุอย่างละเอียดพร้อมทั้งกำชับให้บริษัทผู้รับจ้างดูแลเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่ทั้งนี้ด้านการรักษาพยาบาลและสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายพร้อมสั่งทบทวนมาตรการความปลอดภัยในการก่อสร้างอุโมงค์และโครงสร้างขนาดใหญ่ทุกโครงการทั่วประเทศเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยและสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนนพศรแก้วคำรายงาน
0: กรุงเทพมหานครเข้าเคลียร์พื้นที่เหตุการณ์สานอาคารพาณิชย์ร่วงหล่นบริเวณถนนพระราม4แล้วเสร็จแต่ยังขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการสัญจรระหว่างรอตรวจสอบโครงสร้างอาคารกรุงเทพมหานครโดยสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์รายงานความคืบหน้าเหตุการณ์สานอาคารพาณิชย์ชั้น2ร่วงหล่นบริเวณถนนพระราม4ใกล้แยกหมอมีวันนี้ว่าเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งดำเนินการรื้อถอนส่วนที่ได้รับความเสียหายและเคลียร์พื้นที่ตลอดคืนที่ผ่านมาเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและผู้ใช้เส้นทางโดยสามารถเข้าดำเนินการเคลียร์พื้นที่แล้วเสร็จเมื่อเวลา 4:30 นที่ผ่านมาและดำเนินการล้างทำความสะอาดพื้นที่แล้วเสร็จเมื่อเวลา 5:00 นทั้งนี้ได้ติดตั้งรั้วกั้นพื้นที่บริเวณจุดเกิดเหตุและปิดการจราจรจำนวน2ช่องทางด้านหน้าอาคารเพื่อความปลอดภัยของประชาชนระหว่างรอการเข้าตรวจสอบและประเมินสภาพอาคารโดยละเอียดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการสัญจรบริเวณจุดเกิดเหตุและปฏิบัติตามป้ายแจ้งเตือนและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดกรุงเทพมหานครเตรียมพร้อมบุคลากรและเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อให้การเลือกตั้งมีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้
12: นางกนกวรรณเอี่ยมลิ้มรองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสำหรับเขตบางกอกน้อยที่อาคารอสิติพันธ์กรมบังคับคดีเพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประจำปี2569โดยได้เน้นย้ำว่าเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนผู้มาใช้สิทธิ์พร้อมขอความร่วมมือให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนตั้งใจศึกษาทำความเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงานและนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มความสามารถเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถออกมาใช้สิทธิ์ได้อย่างมั่นใจ
13: จัดการเลือกตั้งของกรุงเทพมหานครในแต่ละครั้งในประเด็นก็คือจะต้องจัดการเลือกตั้งด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมแล้วก็โปร่งใสตรวจสอบได้ในความสำคัญของทุกท่านที่เข้ามารับการเจ้าพนักงานเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครของเขตบางกอกน้อยในวันนี้จึงมีความสำคัญในประเด็นที่คณะวิทยากรจะมีทั้งการบรรยายแล้วก็ในส่วนของการที่จัดหน่วยเลือกตั้งเพื่อจะดำเนินการสาธิตให้พวกท่านก็ถือว่าในประเด็นหลักๆก็อยากให้ทุกท่านตั้งใจถือว่าของท่านเนี่ยมีความสำคัญอย่างยิ่งในการที่ท่านจะจัดการเลือกตั้งให้ชาวกรุงเทพมหานครได้คัดสรรคนที่เข้ามาทำหน้าที่ในการพัฒนากรุงเทพมหานครในความมุ่งหวังของเขตบางกอกน้อยเองก็คิดว่าการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม
12: สำหรับการฝึกอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการอบรมรวมทั้งสิ้น 1,361 คนประกอบด้วยประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้งเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพในวันเลือกตั้งที่28มิถุนายนที่จะถึงนี้นิตยาคุณสิมรายงาน
14: กราบก้มบังคมบ่า ปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: กระทรวงการคลังเตือนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเร่งลงทะเบียนยืนยันตัวตนผ่านช่องทางที่กำหนดภายในเวลา 23:00 นวันนี้ไม่เช่นนั้นจะถูกตัดสิทธิ์โดยอัตโนมัตินายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเตือนให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมประมาณ 630,000 คนเร่งลงทะเบียนยืนยันตัวตนผ่านช่องทางที่กำหนดภายในเวลา 23:00 นวันนี้ไม่เช่นนั้นจะถูกตัดสิทธิ์โดยอัตโนมัติส่วนกรณีการนำชื่อผู้ถือบัตรไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีกระทรวงการคลังไม่ตัดสิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบนี้ขณะที่นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังรายงานยอดผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้วกว่า 12,500,000 คนโดยขอให้ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบความถูกต้องผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th หรือแอปพลิเคชันเป๋าตังรวมถึงสาขาธนาคารของรัฐส่วนผู้มีรายได้น้อยที่กระทรวงมหาดไทยสำรวจว่าเข้าข่ายโครงการประมาณ 1,500,000 คนขณะนี้ลงทะเบียนแล้วเสร็จกว่า 1,400,000 คนทั้งนี้หลังปิดระบบยืนยันตัวตนในวันนี้กระทรวงการคลังจะตรวจสอบคุณสมบัติคัดกรองและประกาศผลในวันที่17กรกฎาคมนี้จากนั้นจะเปิดรับอุทธรณ์และเริ่มสิทธิ์รอบใหม่ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569คลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ย้ำเตือนผู้มีรายได้น้อยลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ภายในวันนี้ก่อนตรวจคัดกรองคุณสมบัติและประกาศผลวันที่17กรกฎาคมนี
15: ้นางสาวกนกกรเอี่ยมเพชรคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าในวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนนี้เป็นวันสุดท้ายของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จึงได้ประชาสัมพันธ์ย้ำเตือนให้ผู้ได้รับสิทธิ์รายเดิมเร่งดำเนินการภายในเวลา 23:00 นพร้อมขอความร่วมมือร้านค้าที่รับชำระเงินค่าซื้อสินค้าในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐช่วยแจ้งผู้ได้รับสิทธิ์อีกทางหนึ่งเพื่อไม่ให้ลืมยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเพราะหากพ้นกำหนดไปแล้วจะถือว่าสละสิทธิ์เช่นเดียวกับกลุ่มตกหล่นตามระบบฐานข้อมูลของรัฐจะต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ภายในวันที่21มิถุนายนนี้เช่นกันสามารถลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ตกสำรวจการได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐของกรมการปกครองหรือให้ผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนช่วยดำเนินการจากนั้นจะมีการนำรายชื่อตรวจคัดกรองคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ทั้งผู้ได้รับสิทธิ์รายเดิมและผู้ยื่นขอรับสิทธิ์รายใหม่ก่อนประกาศผลในวันที่17กรกฎาคมนี้ผ่านเว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารและเปิดให้ผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองยื่นอุทธรณ์สิทธิ์ตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคมนี้ธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: ขณะที่นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโกลกเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางให้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนในวันนี
16: ้นางสารีฮามายูโซนายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเร่งประสานประธานชุมชนในเขตเทศบาลให้ช่วยตรวจสอบรายชื่อผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิในโครงการปี2569เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนตกหล่นและเสียสิทธิรับความช่วยเหลือจากภาครัฐโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางทั้งนี้ผู้ถือบัตรรายเดิมจำเป็นต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิภายในวันอาทิตย์ที่21มิถุนายน2569เวลา 23:00 นผ่าน5ช่องทางที่กระทรวงการคลังกำหนดเพื่อรักษาสิทธิอย่างต่อเนื่องทางเทศบาลจึงขอความร่วมมือให้ผู้มีรายชื่อรีบดำเนินการทันทีหากประชาชนท่านใดไม่มั่นใจว่าต้องยืนยันสิทธิหรือไม่สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ประธานชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้ทันทีเพื่อให้ได้รับคำแนะนำอย่างถูกต้องและทันเวลาวีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดสัปดาห์หน้าโดยพื้นที่เสี่ยงอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศในวันนี้ทั่วประเทศยังมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองโดยฝนจะยังตกหนักเป็นระยะโดยเฉพาะช่วงวันที่ 24-27 มิถุนายนเนื่องจากมรสุมยังคงพัดปกคลุมอยู่มาริชโยรายงาน
17: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคใต้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง23มิถุนายนนายชยันต์เมืองสงฆ์เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.คาดการช่วงตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง23มิถุนายนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งจึงพบมีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสะสมมากกว่า200มิลลิเมตรในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสบริเวณอำเภอจะแนะจังหวัดยะลาบริเวณอำเภอบันนังสตาขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มจังหวัดตรังเร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เรื่องสถานการณ์ภัยในช่วงหน้าฝนให้กับประชาชนผ่านกลไกท้องถิ่นและกลไกท้องที่เพื่อช่วยลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สิน
18: พันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้ใช้กลไกท้องถิ่นทั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกลไกท้องที่ได้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนเร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เรื่องสถานการณ์ภัยในช่วงหน้าฝนให้กับประชาชนเพื่อจะได้ติดตามสภาพอากาศข้อมูลสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝนและข่าวสารจากสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งนี้ได้กำชับให้ประชาชนได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยที่อาจจะเกิดขึ้นและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดซึ่งจะช่วยลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดตรังได้เตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลปฏิบัติการด้านอุทกภัยรวมถึงบริหารจัดการเครื่องจักรกลสาธารณภัยเชิงรุกดำเนินการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรกลสาธารณภัยไปประจำพื้นที่เสี่ยงอันตรายและพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในพื้นที่แล้วเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วหากเกิดสถานการณ์อุทกภัยขึ้นในพื้นที่ที่รับผิดชอบยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
17: องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยวางแผนครอบคลุมทุกมิติน
19: ายอนันต์ทองอุ่นรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชเปิดเผยว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชประชุมเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยประจำปี2569โดยที่ประชุมได้หารือแนวทางรองรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนอย่างเป็นระบบทั้งการจัดทำแผนเผชิญเหตุการเตรียมกำลังบุคลากรเครื่องจักรกลวัสดุอุปกรณ์และระบบสนับสนุนต่างๆเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังได้กำหนดแนวทางจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าหรือ Front Office และระบบสั่งการแบบ War Room เพื่อบูรณาการข้อมูลและบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมความพร้อมในการรับเรื่องร้องขอความช่วยเหลือจากประชาชนรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยเสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
17: จังหวัดอำนาจเจริญเร่งกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมบูรณาการทุกภาคส่วนรับมืออุทกภัยในฤดูฝนนี้
20: นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและระบายน้ำไม่ทันในช่วงฤดูฝนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งดำเนินการกำจัดวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำในลำคลองแหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่และติดตั้งเครื่องสูบน้ำล่วงหน้าบริเวณจุดเสี่ยงนอกจากนี้ได้สั่งการให้ทุกอำเภอสำรวจแหล่งน้ำที่มีวัชพืชหนาแน่นโดยเฉพาะผักตบชวาและจอกแหนซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการไหลของน้ำพร้อมจัดทำแผนปฏิบัติการเร่งด่วนในการกำจัดวัชพืชรวมถึงเตรียม ียมความพร้อมเครื่องจักรกลเช่นรถแบ็คโฮเรือกำจัดผักตบชวาและเครื่องสูบน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นด้านสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญได้สั่งการให้อปท.ทุกแห่งจัดทำแผนเผชิญเหตุและแนวทางการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยมีการซักซ้อมแผนและจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในระดับอำเภอเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างทันท่วงทีทั้งนี้จังหวัดขอความร่วมมือจากประชาชนในการไม่ทิ้งขยะลงในแหล่งน้ำและร่วมเป็นหูเป็นตาหากพบจุดเสี่ยงอุทกภัยสามารถแจ้งผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้ทันทีพงศิริศรีหานามสวทอมน่าเจริญรายงาน
17: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
1: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
17: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่าจะไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมการสัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกทั้งระหว่างหรือภายหลังการหยุดยิงชั่วคราวระยะเวลา60วันระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเว้นแต่ว่าสหรัฐจะเป็นฝ่ายเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวเองหากการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านประสบความล้มเหลวความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกองบัญชาการกลางกาตัมอัลอัลบิยาแห่งกองทัพอิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งเมื่อวานนี้ทั้งที่เพิ่งเปิดให้มีการเดินเรืออย่างอิสระเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยอ้างว่าสหรัฐทำการละเมิดสัญญาและอิสราเอลละเมิดข้อตกลงหยุดยิงในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนอย่างต่อเนื่องประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนออกแถลงการเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่เตือนว่ากองทัพรัสเซียเตรียมดำเนินการโจมตีครั้งใหญ่ต่อเป้าหมายในยูเครนโดยขอให้ประชาชนชาวยูเครนเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษและติดตามคำเตือนการโจมตีทางอากาศอย่างใกล้ชิดแถลงการดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพรัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในหลายพื้นที่ทั่วยูเครนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6รายโดยอ้างว่าเป็นการตอบโต้ที่ยูเครนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนหลายร้อยลำโจมตีเป้าหมายทั่วรัสเซียทำให้เกิดความเสียหายหลายจุดโดยเฉพาะโรงกลั่นน้ำมันสำคัญขณะที่ประธานาธิบดีเซเลนสกีให้คำมั่นว่ากองทัพยูเครนจะเดินหน้าโจมตีระยะกลางและระยะไกลต่อเป้าหมายในรัสเซียต่อไปโดยจะมุ่งเน้นโจมตีภาคพลังงานและอุตสาหกรรมน้ำมันของรัสเซียสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานการเสียชีวิตของผู้พลัดถิ่นอย่างน้อย30รายที่ค่ายผู้ลี้ภัยคิออนเซในพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกนับตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยผู้เสียชีวิตบางรายได้รับการยืนยันว่าเสียชีวิตจากเชื้อไวรัสอีโบลาโฆษกของค่ายผู้ลี้ภัยคิออนเซซึ่งมีผู้พลัดถิ่นมากกว่า 15,000 คนเปิดเผยว่าผู้เสียชีวิตทุกรายมีอาการที่เชื่อมโยงกับเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างเช่นปวดศีรษะมีไข้และอาเจียนพร้อมย้ำว่าก่อนนี้ไม่เคยพบผู้เสียชีวิตแบบนี้มาก่อนความเคลื่อนไหวดังกล่าวก่อให้เกิดความกังวลว่าเชื้อไวรัสอีโบลาอาจกำลังแพร่ระบาดโดยไม่มีการตรวจพบในหมู่ผู้พลัดถิ่นกว่า5ล้านคนในพื้นที่ทางตะวันออก DR คองโกท่ามกลางความท้าทายจากการต่อต้านการตรวจหาเชื้อไวรัสอีโบลาและข้อจำกัดด้านมาตรการสุขอนามัยรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศขึ้นค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติถึง5เท่าโดยวีซ่าแบบเข้าประเทศครั้งเดียวจะเพิ่มจาก 3,000 เยนเป็น 15,000 เยนส่วนค่าธรรมเนียมของวีซ่าแบบเข้าออกประเทศหลายครั้งจะเพิ่มจาก 6,000 เยนเป็น 30,000 เยนโดยจะมีผลบังคับใช้ในเดือนกรกฎาคมนี้เป็นต้นไป เนื่องจากต้นทุนการดำเนินงานการตรวจคนเข้าเมืองและบริการวีซ่าเพิ่มสูงขึ้นขณะเดียวกันภาวะเงินเฟ้อและการอ่อนค่าของเงินเยนทำให้รายได้จากค่าธรรมเนียมวีซ่าไม่สอดคล้องกับภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นนายโทชิมิสึโมเตกิรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นระบุว่าการตัดสินใจครั้งนี้ถือเป็นการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมวีซ่าครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2021อย่างไรก็ตามรัฐบาลเชื่อว่าการขึ้นค่าธรรมเนียมวีซ่าในครั้งนี้จะไม่ส่งผลกระทบท่องเที่ยวขาเข้าในระยะสั้นต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม E นัดที่2เป็นการพบกันระหว่างเยอรมันกับโกสติวัวเกมนี้กำลังจะจบด้วยผลเสมออยู่แล้วแต่ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90+4เดนิสอุนดาฟศูนย์หน้าของทัพอินซีเล็กมายิงประตูชัยช่วยให้ทีมแซงเอาชนะ2-1เก็บเพิ่มเป็น6คะแนนการันตีผ่านเข้าสู่รอบล็อกเอาท์ได้สำเร็จส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันเอกวาดอร์เสมอกือราซาวแบบไร้สกอร์0-0แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนสำหรับโอกาสการเข้ารอบล็อกเอาท์ของทั้ง2ทีมต้องไปลุ้นคว้าชัยในนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มสำหรับโปรแกรมถัดไปในกลุ่ม E เยอรมันพบเอกวาดอร์และโกติวัวพบกือราซาวแข่งพร้อมกันในช่วงเช้าวันที่26มิถุนายนเวลา3นาฬิกาด้านการแข่งขันในกลุ่ม F นัดที่2เนเธอร์แลนด์ลงสนามพบกับสวีเดนผลปรากฏว่าเกมนี้อัศวินสีส้มทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมถล่มสวีเดนขาดลอย5-1เก็บเพิ่ม3แต้มมี4คะแนนทะยานขึ้นจากฝูงกลุ่ม F ได้สำเร็จส่วนการแข่งขันอีกคู่ในกลุ่ม F ระหว่างญี่ปุ่นพบตูนิเซียกำลังแข่งขันอยู่ในขณะนี้ทีมนักตบสาวไทยโชว์ฟอร์มแกร่งตบเอาชนะแคนาดา3-1เซตเก็บชัยชนะนัดที่2ได้สำเร็จในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026ติดตามได้จากรายงาน
21: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนาม2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ20ของโลกที่เอาชนะบัลแกเรียมา3-0เซตล่าสุดมาลงสนามนัดที่3พบกับแคนาดาทีมอันดับ10ของโลกซึ่งผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะไป3-1เซต25-21 22-25 25-18 และ25-20เก็บชัยชนะเป็นนัดที่2ติดต่อกันพร้อมคว้าอีก3แต้มรวมเป็น9แต้มขยับขึ้นมารั้งอันดับ12ของตารางผ่านนิดคาดนาครายงานจากอินดอร์สเตเดียมหัวหมาก
2: หลังจบการแข่งขันโค้ชออสเกียรติพงศ์รัชตะเตียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกล่าวว่าในเกมนี้นักกีฬาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมซึ่งการเจอแคนาดาเป็นทีมระดับท็อปของโลกได้เรียนรู้หลายๆอย่างทั้งการปรับวิธีการเล่นระหว่างเกมการเลือกตัวผู้เล่นให้เข้ากับสถานการณ
22: ์วันนี้ในเกมการเล่นเนี่ยได้อะไรหลายอย่างได้เรียนรู้เพราะว่าทีมแคนาดาเนี่ยผมชื่นชมเขานะเขาเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากไม่ง่ายก็อย่างที่เห็นนะครับว่าแต่ละลูกที่เราได้มากับเขาเนี่ยมันปางตายคือตายกันแต่ละลูกการที่เอาชนะเขาได้เนี่ยก็ชี้เห็นว่าในเรื่องของความพยายามแล้วก็การที่จะปรับรูปแบบเกมการเล่นนะครับแล้วก็ตัวผู้เล่นที่เราได้ใช้ด้วยนะครับเราก็ได้ใช้ผู้เล่นเด็กๆบางคนลงไปเล่นก็สร้างความเชื่อมั่นสร้างความมั่นใจให้กับทุกคนผมก็คิดว่าในส่วนดีก็คงจะต้องรักษาเอาไว้ในสิ่งที่เราทำได้ทำสำเร็จต้องรักษาเอาไว
2: ้นัดต่อไปไทยจะพบกับเนเธอร์แลนด์ในวันนี้เวลา20นาฬิกาที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กด้านทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยประเดิมสนามได้อย่างยอดเยี่ยมในการแข่งขันวอลเลย์บอลชายรายการ AVC Men Cup 2026ที่เมืองอาเมดาบัดรัฐคุสรัฐประเทศอินเดียหลังพลิกสถานการณ์กลับมาเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้อย่างสุดระทึก3-2เซต25-17 24-26 21-25 25-18 และ15-7คว้าชัยชนะนัดแรกของทัวร์นาเมนต์ได้อย่างสวยงามสำหรับในวันนี้ทีมนักตบหนุ่มไทยจะลงสนามพบกับกาตาเวลา 16:30 นาทีถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์300มาเก๊าโอเพ่น2026ที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊าชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศกันตะพลหวังเจริญมือ66ของโลกเอาชนะมูฮัมเหม็ดยูซุฟมือ52ของโลกจากอินโดนีเซีย2-0เกม22-20และ21-15ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับหูเจ๋ออันมือ48ของโลกจากจีนในวันนี้ต่อไป การแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4ที่อำเภอทองผาภูมิสร้างความคึกคักให้เศรษฐกิจท้องถิ่นได้อย่างเป็นดั่งดีติดตามได้จากรายงาน
4: การแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4ภายในสวนสุขภาพสราญจิตถนนวชิราลงกรณ์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีในอนุสรณ์สง่าแสงในอำเภอทองผาภูมิเป็นประธานเปิดการแข่งขันซึ่งผลปรากฏว่ารุ่นประชาชนชายโกเมศสุขประเสริฐนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20ทำคะแนนเป็นอันดับ1ตามมาด้วยพุทธภูมินาคแป้นนันทพดลคล้ายมณีหารผ่านรอบชิงชนะเลิศทั้ง3คนขณะที่รุ่นประชาชนหญิงเขมิกาศรีโสภาทำคะแนนเป็นอันดับ1ตามมาด้วยชุติการกิจวณิชเสถียรและหทัยเพชรใจสว่างผ่านรอบชิงชนะเลิศด้านนายอนุสรณ์สง่าแสงในอำเภอทองผาภูมิเปิดเผยว่าการแข่งขันรายการนี้สร้างความคึกคักให้เศรษฐกิจท้องถิ่นมีนักกีฬาและผู้ติดตามกว่า 2,000 คนพร้อมเชิญชิมทุเรียนเงาะและมังคุดของดีประจำอำเภอทองผาภูมิท่านนายชลาวุฒิศรีทันดรนายกเทศมนตรีตำบลทองผาภูมิยืนยันพร้อมสนับสนุนสมาคมกีฬาจักรยานจัดแข่งขันต่อเนื่องในปีหน้าพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
2: ศึกมวยสากลรายการใหญ่ World Boxing Cup สเตจ 2ที่เมืองกุ้ยหยางสาธารณรัฐประชาชนจีนเตรียมความพร้อมก่อนลุยศึกเอเชียนเกมที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นในช่วงเดือนกันยายนนี้ในรุ่น54กิโลกรัมหญิงรอบรองชนะเลิศนัทนิชาจงโปร่งกลางเจ้าของเหรียญทองซีเกมครั้งที่33ที่ไทยเป็นเจ้าภาพแพ้นาซึมคีไซเบจากคาซัคสถาน2ต่อ3เสียงหยุดเส้นทางไว้ที่รอบรองชนะเลิศการแข่งขัน Second Asian Relay Athletic Championship 2026 ระหว่างวันที่20ถึง21มิถุนายนที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบชิงชนะเลิศวิ่งผัดผสม 4x100 เมตรทีมชาติไทยส่งนักกีฬาลงแข่งขันประกอบด้วยไม้ที่1ชุติทัศน์พฤกษรนันท์ไม้ที่2สุการดาเพชรรักษาไม้ที่3ภูริพลบุญสอนและไม้ที่4จิราภัทรขานอ่อนตาผลปรากฏว่าทีมลมกรดไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1ด้วยเวลา 41.14 วินาทีพร้อมทำลายสถิติประเทศไทยที่เคยทำไว้ในการแข่งขันกีฬาซีเกมเมื่อปี2562ที่ประเทศฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพด้วยเวลา 41.99 วินาทีอีกด้วยด้านการแข่งขันกรีฑารายการ2026 Korea Athletic Open ที่สนามกีฬาเยชอนประเทศเกาหลีใต้ในประเภทกระโดดไกลหญิงรอบชิงชนะเลิศปริญญาเฉื่อยมะเริงทำสถิติ 6.11 เมตรคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จขณะที่เหรียญเงินเป็นของสุภวัตชูทองทำสถิติ 5.95 เมตรและเหรียญทองแดงเป็นของหลี่ฉีหลิวจากไต้หวันทำสถิติได้ 5.88 เมตรปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
14: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
23: วันนี้เสนอคำว่าโกรธคำว่าโกรธเขียนสระโอกอไก่ทอฐานมาจากภาษาบาลีว่าโกรธะเป็นชื่อเครื่องยาสมุนไพรจำพวกหนึ่งได้จากส่วนต่างๆของพืชในตำรายาไทยแบ่งโกรธเป็นกลุ่มเช่นโกรธทั้ง5โกรธทั้ง7และโกรธทั้ง9โกรธทั้ง5ได้แก่โกรธหัวบัวโกรธสอโกรธขมเหลาโกรธเชียงและโกรธจุฬาลัมพาถ้าเป็นโกรธทั้ง7เพิ่มอีก2ชนิดคือโกรธกระดูกและโกรธก้านพร้าวถ้าเป็นโกรธ9ชนิดก็เพิ่มโกรธกักกราโกรธกะกริ้งและโกรธน้ำเต้าคำว่าโกรธซึ่งสะกดด้วยถอสันฐานนี้ โบราณเขียนหลายรูปเช่นโกดดอชดาสะกดโกดตอปตักสะกดโกดดอเด็กสะกด
14: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
3: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
17: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด
0: 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 00:39 สูงกว่าระดับเทปานกลาง1.18 เมตรและเวลา 11:15 สูงกว่าระดับเทปานกลาง44 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:24 สูงกว่าระดับเทปานกลาง17 เซนติเมตรและเวลา 17:47 ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง26 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48
23: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31 กรกฎาคม 2569ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024-24-0004ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่หรือฟิกสเตชัน7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02263-9600-99ต่อ1150กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการจันทร์ถึงศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205 บาทรถจักรยานยนต์105 บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงธนาคารอาคารสงเคราะห์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างขับรถธนาคารประจำฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขาจำนวน16อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีใบอนุญาตขับรถและได้รับใบอนุญาตมาแล้วไม่น้อยกว่า2ปีสามารถขับรถตู้รถยนต์ส่วนบุคคลและรถกระบะได้ทั้งแบบเกียร์อัตโนมัติและเกียร์ธรรมดาไม่มีภาระทางทหารสามารถปฏิบัติงานในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการได้ทุกกรณีและมีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องยนต์สามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ผู้สนใจยื่นเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองที่ส่วนการพนักงาน
17: ฝ่ายทรัพยากรบุคคลชั้น1111อาคาร2ธนาคารอาคารสงเคราะห์สำนักงานใหญ่เลขที่63ถนนพระราม9แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่7กรกฎาคม2569ในวันราชการตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
7: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องออมเงินไม่ใช่เรื่องของคนมีเงินมากแต่คือวินัยของคนที่อยากมีอนาคตท่านผู้ฟังคะในยุคที่ค่าครองชีพสูงขึ้นหลายคนอาจรู้สึกว่าหาเท่าไหร่

0: ว่าจะเป็นปัญหาด้านสุขภาพการตกงานหรือภาระค่าใช้จ่ายฉุกเฉินผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินอธิบายว่าหลายคนมักเข้าใจผิดว่าการออมคือการเหลือแล้วค่อยเก็บแต่ในทางปฏิบัติคนที่สามารถสร้างการเงินออมได้จริงมักใช้วิธีเก็บก่อนใช้แบ่งเงินออมออกทันทีเมื่อได้รับรายได้แม้จะเป็นจำนวนเล็กน้อยก็ตามนอกจากนี้การออมเงินยังเกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตโดยตรงเพราะเมื่อมีเงินสำรองเพียงพอจะช่วยลดความกังวลและความเครียดเกี่ยวกับอนาคตได้ข้อมูลจาก WHO หรือองค์การอนามัยโลกระบุว่าความมั่นคงทางการเงินมีผลต่อความรู้สึกปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของผู้คนในระยะยาวสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นออมเงินผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่าควรเริ่มจากเป้าหมายเล็กๆที่ทำได้จริงเช่นออมวันละ20หรือ50บาทเพราะสิ่งที่สำคัญไม่ใช่จำนวนเงินในวันแรกแต่คือการสร้างนิสัยทางการเงินที่ดีให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกหนึ่งวิธีที่ได้รับความนิยมคือการจดบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อให้เห็นพฤติกรรมการใช้เงินของตัวเองอย่างชัดเจนเพราะหลายครั้งค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆที่ดูเหมือนไม่สำคัญอาจกลายเป็นจำนวนเงินมากเมื่อรวมกันในระยะยาวขณะเดียวกันการจ่ายอย่างมีสติหรือการคิดก่อนซื้อก็เป็นอีกหนึ่งทักษะสำคัญในยุคปัจจุบันเพราะในสังคมที่เต็มไปด้วยการตลาดและการกระตุ้นให้บริโภคการแยกให้ออกระหว่างสิ่งที่จำเป็นกับสิ่งที่อยากได้จะช่วยให้บริหารการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแม้การออมเงินอาจไม่เห็นผลในทันทีแต่ทุกจำนวนที่เก็บไว้คือการสร้างความมั่นคงให้ตัวเองในอนาคตเพราะเงินออมไม่ใช่เพียงตัวเลขในบัญชีแต่คือความอุ่นใจในวันที่ชีวิตต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนท้ายที่สุดการเริ่มต้นออมเงินอาจไม่จำเป็นต้องรอให้พร้อมที่สุดเพราะบางครั้งการเริ่มต้นวันนี้แม้เพียงเล็กน้อยอาจสำคัญกว่าการรอในวันที่สมบูรณ์แบบเสมอจบบทความประจำวันเรื่องออมเงินไม่ใช่เรื่องของคนมีเงินมากแต่คือวินัยของคนที่อยากมีอนาคตเรียบเรียงและนำเสนอโดยไอวรินอนันทเมธ
1: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
2: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสกร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
1: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
3: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมอา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาเจ
2: ้โอ้มิชเปอร์
1: เมอร์ซุงคา
3: พอกว่า
1: เนาะซง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
5: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in

0: mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนพื้นที่ป่าอนุรักษ์บ้านไล่โว่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระเมตตาและมีความห่วงใยต่อประสบกรณิกรในพื้นที่ห่างไกลท่ามกลางผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ของบ้านไล่โว่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีพระองค์จึงทรงสืบสานต่อยอดแนวพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้านด้านการศึกษาทรงส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนผ่านศูนย์การเรียนและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและวางรากฐานที่มั่นคงให้แก่อนาคตของเยาวชนด้านสาธารณสุขทรงสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการแพทย์การดูแลสุขอนามัยและการพัฒนาระบบน้ำสะอาดเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมด้านอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนพระองค์ทรงส่งเสริมการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่การปลูกพืชสร้างรายได้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อให้ครอบครัวมีรายได้ที่มั่นคงและสามารถพึ่งพาตนเองได้พร้อมกันนั้นยังทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าต้นน้ำอันเป็นหัวใจสำคัญของวิถีชีวิตชุมชนเพื่อให้คนและป่าอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืนจากพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลบ้านไลโวจึงค่อยๆเติบโตเป็นชุมชนที่เข้มแข็งสร้างโอกาสเติมความหวังเป็นพลังให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนพระกรณียกิจที่ประสบกรณิกรชาวไทยจะได้ร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ตราบนานเท่านาน
4: แกลองปะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
5: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
6: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
5: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
7: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
8: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
9: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
8: หึทำยังไงหรอ
9: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
8: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
9: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: xin ô gì tiến thả khỏi chi mình thính phiền đâu giờ hóa xem tòng bơ mẹn ô giờ thế phang khó liền nhìn lưỡi ấm phê nàng sòng tô chá xế tiền thế ra xiềm trình tiền thương tô phê phang khó liền chiến khó liền xin khó giám tu chuang hàng trái có thể hàng linh lệ vinh chờ miêu tả chiều chiều phá sang tế phun mẹ chiều thá khăn miêu tàn to lẽ phun mẹ mãi tiêm quá ô giả tế qua miêu tổng châu lơ thiền thái của mà thiền nhắm phang ủi tu kính phun nà mẹ chiêm chiều ô trời chớ tha lẻo kỳ phá bông tế mu tế tế nín kê nế tùy ô quang tế bệ thiên nhận tiết nín tùy mẹ tu choáng chư có dễ chờ có dễ phím kia na cún chờ ô phô tiết tiệp nín kín nhạc mùi quang tháo liu vết nín tiền ta phan luôn của cha với hiền lê với hỏi nhân màn quang phô nhân màn tiếp giảm sổ lỗ liều tàu phiếu chia thái tiêu tiêu kèn xuyên nín kín phế nhu nói xin thá quân tiêu năm nhà ô tiêu tiết có tổ tâm như nói lô và tế phun nà mê tài ui ô miu nhẹ yếu vẽ chân sơ ngà huân siêu phung và tế chuang chư tài khát ô miu tóng hàng chân sơ chuang yếu chiếu em tình phép tổ giám hoàng tế ôn mộng vẽ cho cha tu chuang trái mộng hố thiên yên thảo siêu dìa dìa yếu hố tai mê chuang của ô pin búa yếu lộ nhìn là liều ê phê quân tiểu chiếm tiểu chuang thiên thế ô liều phiền ế qua ta chờ do lạng phiền chê năng suy giảng ô
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีเปิดงานผีตาโขนจังหวัดเลยผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่าง

0: ั่นคง
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: นายกรัฐมนตรีเปิดงานผีตาโขนจังหวัดเลยประจำปี2569ชื่นชมอัตลักษณ์วัฒนธรรมไทยผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจท่องเที่ยวสร้างรายได้และโอกาสสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนจังหวัดเลยประจำปี2569ณเวทีกลางหน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยโดยกล่าวว่างานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนของจังหวัดเลยถือเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์สำคัญที่สะท้อนอัตลักษณ์ของท้องถิ่นที่เลียนแบบไม่ได้แสดงถึงความศรัทธาที่สืบทอดกันและเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าเพิ่มขึ้นทุกปีสะท้อนให้เห็นว่าวัฒนธรรมสามารถเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างงานรายได้และโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยนายกรัฐมนตรีได้ทำพิธีสวมหัวผีตาโขนลงบนแท่นเป็นสัญลักษณ์การเปิดงานอย่างเป็นทางการพร้อมชมการแสดงผีตาโขนเปิดเมืองโดยกลุ่มผีตาโขนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนภูเขาส่วนลุ่มน้ำหมันและกลุ่มผีตาโขนอิสระสำหรับการจัดงานในปีที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานกว่า 170,000 คนส่วนปีนี้ได้รับกระแสตอบรับจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติจองที่พักในพื้นที่อำเภอด่านซ้ายและอำเภอภูเรือเต็มเกือบทุกแห่งคาดว่าการจัดงาน3วันจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 100,000 คนและสร้างรายได้หมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจชุมชนไม่ต่ำกว่า188ล้านบาทผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันผลักดันท่าเรือยอชท์ที่จังหวัดภูเก็ตไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
4: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติราชการที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีว่าพร้อมที่จะให้พิสูจน์และรับประกันว่าไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกรณีผลักดันสร้างเรือท่าเรือเป็นผู้สนับสนุนแนวความคิดในการสร้างท่าเรือยอชท์อู่เรือยอชท์อู่ซ่อมเรือยอชท์แก่ผู้ประกอบการที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลหลังยุคโควิดที่ดึงนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าสู่ภูมิภาคนี้ทั้งนี้สามารถยืนยันได้ว่าอู่ซ่อมเรือยอชท์ในจังหวัดภูเก็ตประเทศไทยเป็นอู่ซ่อมที่ใหญ่ที่สุดและดีที่สุดในภูมิภาคอาเซียนซึ่งจะมีผลในเชิงการท่องเที่ยวและกีฬาในการที่จะดึงนักท่องเที่ยวกลุ่มไฮเอ็นเข้าสู่จังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นไข่มุกอันดามันและเป็นจังหวัดแรกที่นำนักท่องเที่ยวยุคโควิดทั้งนี้จากกระแสข่าวที่ว่ามีการครอบนักธุรกิจหรือประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตยิ่งไม่มีความเป็นไปได้เลยเนื่องจากขอให้ดูผลการเลือกตั้งที่ผ่านมาพรรคภูมิใจไทยก็ไม่สามารถปักธงในจังหวัดภูเก็ตได้ดังนั้นจึงเป็นข้อพิสูจน์ได้ว่าเป็นการทำงานด้วยความบริสุทธิ์ใจและเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
2: องค์การอนามัยโลกเตือนว่าการหยุดชะงักของเงินทุนช่วยเหลือส่งผลกระทบต่อความพยายามควบคุมการระบาดเชื้อไวรัส HIV ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกองค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตกออกแถลงการเตือนว่าการหยุดชะงักของเงินทุนช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาจากทั่วโลกส่งผลกระทบต่อความพยายามควบคุมเชื้อไวรัส HIV ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกซึ่งเป็นภูมิภาคที่เผชิญการระบาดของเชื้อไวรัส HIV มากเป็นอันดับ2ของโลกโดยร้อยละ76ของการใช้จ่ายด้านการป้องกันเชื้อไวรัส HIV ในภูมิภาคแห่งนี้ยังคงเป็นแหล่งเงินทุนจากภายนอกทำให้การทำงานเชิงรุกและการบริการชุมชนสำหรับกลุ่มเป้าหมายตกอยู่ในความเสี่ยงเมื่อการสนับสนุนจากนานาชาติลดลงทั้งนี้ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกมีผู้ติดเชื้อไวรัส HIV ประมาณ7ล้านคนโดยในแต่ละปีมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ราว 280,000 คนและมีผู้เสียชีวิตจากโรคเอดส์ราว 120,000 คนขณะที่การระบาดของเชื้อไวรัส HIV ในหลายประเทศอาทิฟิจิฟิลิปปินส์และปาปัวนิวกินี ขยายวงกว้างเร็วที่สุดในโลกน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ตลอดประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: โอ้โหดัจจ
4: ์โอ้ไม่ชอบเปอร์
3: เบิร์ซุงคา
4: พบว่า
3: เนาะจง
5: โอ้ดูธรรมา
3: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
5: ทันสมัยเชื่อถือได
6: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
7: มะเร็งปากมดลูกรักษาได้ถ้าตรวจเจอระยะแรกหญิงไทยอายุ 30-59 ปีวันนี้รีบใช้สิทธิบัตรทองตรวจมะเร็งปากมดลูกได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายติดต่อสถานพยาบาลในระบบบัตรทองหรือจองคิวตรวจผ่านแอปเป๋าตังเลือกกระเป๋าสุขภาพหรือขอรับชุดเก็บสิ่งส่งตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเองที่ร้านยาและคลินิกการพยาบาลสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมงใครๆก็รู้กันถุงยางอนามัยพกเอาไว้ช่วยได้ช่วยป้องกันโรคอันตรายที่มากับเพศสัมพันธ์ทั้งซิฟิลิสหนองในเอชไวรัสตับอักเสบบีหรือแม้แต่มะเร็งปากมดลูกช่วยป้องกันถ้ายังไม่อยากมีลูกหรือท้องไม่พร้อมตอนนี้แต่ที่ยังไม่รู้คือไม่ใช่สิทธิ์บัตรทองก็มีสิทธิ์ขอรับถุงยางอนามัยได้รวมถึงยาคุมกำเนิดฟรีสิทธิประโยชน์สำหรับคนไทยทุกคนสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
8: จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยไม่อนุญาตให้มีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟดีและเบิร์นเช็คได้ฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำความผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053112808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง

ลิซูปากาโกสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ระบบ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ระบบไลฟ์เฟซบุ๊กเพจสวทเชียงใหม่ AM 1476ในแนวโฉมโมควันยิชิโมทิโมร้อนยิโมควันยิซาโม

عذاب منيا تتشجعوا اتمام

Ah,

무시자니시자我你你是的你是的一座标马座

Mangana nyeshimamo isakya

0: sí.
1: Cavo uma dor e me enxerga. A me deixa e me meia.

0: 你前你我前莫
1: 你啊此刻做别马大几天你是做啊这次我提的一提早

0: آتي ضوء الظليل
1: أبوه إلا وش الصاد ينشي صاد الزباب
0: Ну, вот,
1: да.

你学做，你学做，可不啊？

izo pa izo he ma ko

0: Has of mine is there, must
1: say. It is here at the pub, yen you see,

0: 米苏，也是阿罗，
1: 也是子阿罗，是子阿娘。

0: ามื่อลาเดียเคือมีตัวสา
1: เนี่ยเนี่ยลูกที่มีนิสัยล้วนอาเจ้าว่าสักทีสิมีเนี่ยเนี่ยอีเมื่อไหร่

Ela, o Biaiza, na Nishibena, Telia, e

0: ประชาสัมพันธ์
1: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชา

0: สัมพันธ์
1: ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันไทยดำเนินการทุกอย่างตามแนวชายแดนโดยอยู่ในพื้นที่ของฝ่ายไทยไม่ได้ละเมิดอธิปไตยตามที่ฝ่ายกัมพูชากล่าวหาพร้อมระบุไม่ประสงค์ตอบโต้ผ่านสื่อเพื่อนำไปสู่เงื่อนไขความขัดแย้งเพิ่มเติม
2: พลอากาศเอกประภาสถอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC กล่าวถึงกรณีรัฐบาลกัมพูชาออกแถลงการลงวันที่19มิถุนายน2569กล่าวหาว่าฝ่ายไทยปักธงชาติไทยในดินแดนกัมพูชาอันเป็นการละเมิดอธิปไตยของกัมพูชาว่าขอยืนยันอย่างชัดเจนว่าการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ไทยเป็นการปฏิบัติหน้าที่ภายในพื้นที่ที่ฝ่ายไทยดูแลรักษาความปลอดภัยและปฏิบัติภารกิจมาโดยตลอดพร้อมระบุว่ากรณีพื้นที่ที่ทั้งสองฝ่ายยังมีความเห็นแตกต่างเกี่ยวกับแนวเขตแดนควรได้รับการพิจารณาและแก้ไขผ่านกลไกที่ทั้งสองประเทศได้ตกลงร่วมกันไว้เพื่อป้องกันไม่สถานการณ์ถูกตีความหรือขยายความจนส่งผลกระทบต่อบรรยากาศความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศส่วนกรณีที่ฝ่ายกัมพูชากล่าวหาว่าฝ่ายไทยเผาคลังสินค้าบริเวณโอเสม็ดนั้นปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลหรือหลักฐานใดที่สามารถยืนยันข้อกล่าวหาดังกล่าวได้ทั้งนี้ไทยยังคงยึดมั่นในข้อแถลงร่วมที่ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามร่วมกันเมื่อวันที่27ธันวาคมของปีที่ผ่านมาและให้ความสำคัญกับข้อเท็จจริงรวมถึงการใช้กลไกทางการทูตมากกว่าการตอบโต้ผ่านสื่อเนื่องจากไม่ประสงค์ให้เกิดเงื่อนไขที่นำไปสู่ความขัดแย้งเพิ่มเติมปรินทวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: ฝ่ายความมั่นคงอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ส่วนที่กำลังเข้าตรวจยึดยาบ้าเกือบ1ล้านเม็ดหลังพลเมืองดีพบถูกทิ้งไว้ริมทางสาธารณะในพื้นที่ตำบลแม่สูนคาดกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงไหวตัวทันทิ้งของกลางหนีการตรวจค้นของเจ้าหน้าที
3: ่ว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์สุภกิจโกศลในอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าฝ่ายปกครองอำเภอฝางได้รับแจ้งจากผู้นำชุมชนหมู่5ตำบลแม่สูนว่าพบกระสอบและกล่องพลาสติกต้องสงสัยถูกนำมาทิ้งไว้ที่ริมทางสาธารณะภายในหมู่บ้านจึงได้สั่งการให้ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงประสานกำลังร่วมกับสภ.ฝางตชด.334ทหารกองกำลังผาเมืองและฝ่ายปกครองในพื้นที่เข้าตรวจสอบอย่างละเอียดจากการตรวจสอบพบยาบ้าซุกซ่อนอยู่รวมทั้งสิ้น 994,000 เม็ดเบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดการว่าขบวนการค้ายาเสพติดเกรงกลัวว่าจะถูกจับกุมเนื่องจากมีการตั้งจุดตรวจจุดสกัดในพื้นที่จึงตัดสินใจทิ้งยาบ้าทั้งหมดแล้วหลบหนีไปขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนขยายผลและตรวจพิสูจน์หลักฐานเพื่อเร่งติดตามตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปถนอมศรีแก้วเลิศสวท.ฝางรายงาน
1: ประเทศไทยและญี่ปุ่นเดินหน้าความร่วมมือด้านธรณีวิทยาบรรพชีวินวิทยาและการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับไดโนเสาร์เพื่อยกระดับพิพิธภัณฑ์ไทยสู่ศูนย์กลางการเรียนรู้และท่องเที่ยวระดับโลก
4: นายยงยุทธนาควิโรจน์อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีกล่าวว่าได้เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมหารือความร่วมมือด้านธรณีวิทยาบรรพชีวินวิทยาและการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ณมหาวิทยาลัยจังหวัดฟุกุอิและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์จังหวัดฟุกุอิประเทศญี่ปุ่นเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านธรณีวิทยาบรรพชีวินวิทยาและซากดึกดำบรรพ์ต่อยอดสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนถือเป็นก้าวสำคัญของความร่วมมือไทยญี่ปุ่นในการอนุรักษ์และศึกษาซากดึกดำบรรพ์ซึ่งเป็นมรดกทางธรรมชาติอันทรงคุณค่าทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำชับให้กรมทรัพยากรธรณีนำองค์ความรู้และประสบการณ์ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาของประเทศไทยโดยเฉพาะพิพิธภัณฑ์สิรินธรจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้การวิจัยและแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาและซากดึกดำบรรพ์ระดับโลกสร้างคุณค่าทางวิชาการควบคู่กับการสร้างรายได้ให้ชุมชนและเศรษฐกิจท้องถิ่นปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้ไม่ชอเปอร
1: ์มาซุงค่ะ
3: พบว่า
1: ย้อจง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
5: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
6: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
7: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
7: ตอนพื้นที่ป่าอนุรักษ์บ้านไลโวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามีพระเมตตาและมีความห่วงใยต่อประสบนิกรในพื้นที่ห่างไกลท่ามกลางผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ของบ้านไล่โว่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีพระองค์จึงทรงสืบสานต่อยอดแนวพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้านด้านการศึกษาทรงส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนผ่านศูนย์การเรียนและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและวางรากฐานที่มั่นคงให้แก่อนาคตของเยาวชนด้านสาธารณสุขทรงสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการแพทย์การดูแลสุขอนามัยและการพัฒนาระบบน้ำสะอาดเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมด้านอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนพระองค์ทรงส่งเสริมการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่การปลูกพืชสร้างรายได้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อให้ครอบครัวมีรายได้ที่มั่นคงและสามารถพึ่งพาตนเองได้พร้อมกันนั้นยังทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าต้นน้ำอันเป็นหัวใจสำคัญของวิถีชีวิตชุมชนเพื่อให้คนและป่าอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืนจากพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลบ้านไลโวจึงค่อยๆเติบโตเป็นชุมชนที่เข้มแข็งสร้างโอกาสเติมความหวังเป็นพลังให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จึงเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนพระกรณียกิจที่ประสบกรณิกรชาวไทยจะได้ร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ตราบนานเท่านาน
2: ถ้าชีวิตของคุณคือหนังหนึ่งเรื่องคอปพอเฮาบ่ใจผู้กำกับแต่เฮาคือผู้สนับสนุนตียาให้ตัวเอกอย่างคุณได้ปะกับฉากจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งดังนั้นกู้เหตุประกันภัยซิปของคุณต้องได้รับความคุ้มครองหากเกิดข้อพิพาทบันทึกเหตุการณ์เก็บหลักฐานติดต่อบริษัทประกันภัยและเพื่อความมั่นใจคอปพอพร้อมให้คำปรึกษาเพิ่มเติมทุกกรณีเพื่อกู้ซิปของคุณได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงสายด่วนคอปพอ1186 Line Official @OICConnect คอปพอคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: ช่วงเกร็ดความรู้กับคปภ.ช่วงนี้เชื่อว่าใครหลายคนก็มีแพลนที่จะท่องเที่ยวครับโดยเฉพาะการท่องเที่ยวทางน้ำครับการเดินทางทางน้ำจะมั่นใจได้ก็ต้องมีประกันภัยเข้ามาช่วยครับถามว่าทำไมต้องมีประกันภัยผู้โดยสารเรือสำหรับโดยสารประกันภัยผู้โดยสารเรือสำหรับโดยสารครับเป็นประกันภัยภาคบังคับตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักครับเขาอยากจะคุ้มครองผู้โดยสารในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุทางการเดินเรือกล่าวว่ากรมธรรม์นี้ครับมีขึ้นเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้โดยสารทุกคนว่าหากเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดขึ้นคุณจะได้รับการคุ้มครองตามสิทธิ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายและในขณะเดียวกันผู้ประกอบการเดินเรือครับก็มีหน้าที่ต้องจัดทำกรมธรรม์เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ผู้โดยสารทุกคนตลอดการเดินทางอย่างปลอดภัยสำหรับสิทธิที่จะได้รับจากประกันภัยผู้โดยสารเรือสำหรับโดยสารผู้โดยสารเรือทุกคนจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ภาพบังคับเพื่อให้มั่นใจว่าการเดินทางทางเรือนั้นจะปลอดภัยและได้รับการดูแลหากเกิดเหตุไม่คาดคิดโดยสิทธิความคุ้มครองหลักมีดังนี้ 1. คุ้มครองผู้โดยสารเรือทุกคนไม่ว่าคุณจะโดยสารเรือลำใดหากเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางคุณจะได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์ 2. กรณีที่เสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะได้รับวงเงินคุ้มครองไม่ต่ำกว่า 100,000 บาทต่อราย 3. กรณีที่บาดเจ็บจากอุบัติเหตุคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจะไม่ต่ำกว่า 15,000 บาทต่อรายส่วนระยะเวลาการคุ้มครองกรมธรรม์นั้นจะมีอายุการคุ้มครอง1ปีเต็มทั้งนี้เจ้าของเรือหรือผู้ประกอบการเดินเรือสามารถขยายความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ตามต้องการเช่นเพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยหรือขยายให้ครอบคลุมถึงพนักงานประจำเรือรวมถึงผู้ที่รับจ้างทำงานบนเรือโดยค่าเบี้ยประกันภัยจะปรับตามวงเงินที่เพิ่มขึ้นจากความคุ้มครองในส่วนภาคบังคับสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารความคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ต่างๆที่พวกเราควรจะได้รับจากการทำประกันภัยได้ที่สำนักงานคปภ.ภาค1เชียงใหม่สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-112-7302
9: เสี่ยงมะเร็งสมองเบลอส่งผลต่อการเรียนแล้วก็อารมณ์แปรปรวนอีกด้วยนะ
10: จริงเหรอแล้วมันผิดกฎหมายด้วยไหมล่ะ
9: ใช่ทั้งซื้อขายและครอบครองมีโทษหมดอนาคตไม่มีปุ่มย้อนกลับเลือกให้ดีก่อนชีวิตจะพัง
10: งั้นไม่ลองดีกว่าสุขภาพต้องมาก่อนแล้ว
9: ถูกต้องเลือกชีวิตเลือกอนาคตห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า
10: เจ๊งเพ
11: ่บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายไม่ปลอดภัยและไม่ใช่ทางเลือกของเยาวชนไทยหยุดคิดสักนิดก่อนชีวิตจะพังด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
12: ์ร่วมด้วยช่วยกันเอาใจใส่เพื่อเชียงใหม่สดใสไร้มลพิษกับรายการเชียงใหม่ฟ้าใสทุกวันอาทิตย์เวลา 15:00 น.ถึง 16:00 น.ทางคลื่น FM 93.25 MHz FM 98 MHz และ AM 639 kHz
13: Tellement irrésistible que je ne puis m'empêcher de vous aimer.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์วันนี้พบกับผมนะครับฉลาดกันยศผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการเชียงใหม่ฟ้าใสได้นะครับทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 15:00 นถึง 16:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้ก็มาพบกันนะครับในช่วงบ่ายๆของวันอาทิตย์ที่21มิถุนายน2569นะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับสายฝนนะครับที่ตกลงมาที่บริเวณสถานีนะครับแล้วก็หลายๆพื้นที่ด้วยนะครับซึ่งในช่วงนี้นะครับก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้แล้วก็ระมัดระวังนะครับในเรื่องของการขับขี่นะครับก็อาจจะทำให้ทัศนวิสัยในการขับขี่นั้นลดลงนะครับก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับช่วงนี้นะครับไปติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนนะครับว่าในช่วงนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับซึ่งทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับก็ได้มีการพยากรณ์อากาศในช่วงของ12:00 นวันนี้ถึง12:00 นวันพรุ่งนี้ลักษณะอากาศโดยทั่วไปนะครับภาคเหนือก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยในส่วนของภาคเหนือตอนบนนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากนะครับบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาและจังหวัดน่านนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของการพยากรณ์อากาศของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือไปดูในเรื่องของการติดตามเรื่องของกลุ่มฝนกันนะครับในพื้นที่ของภาคเหนือตอนบนนะครับในจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็พบกลุ่มฝนที่อำเภอเวียงแหงเชียงดาวแม่แตงพร้าวแม่ริมสันทรายอำเภอดอยสะเก็ดแม่ออนสันกำแพงอำเภอเมืองเสมิงกาฬยานิวัฒนาและก็แม่แจ่มนะครับส่วนที่จังหวัดลำพูนนะครับก็พบที่แม่ทาทุ่งหัวช้างและก็อำเภอลีนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของสภาพอากาศนะครับนำมาให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับ

กลับเข้าสู่รายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้ก็มาพบกันในวันที่21มิถุนายนนะครับซึ่งวันนี้นะครับเป็นวันคริสต์มาสนะครับวันที่กลางวันยาวนานที่สุดในรอบปีก็จะสังเกตนะครับว่าพระอาทิตย์ขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็ช่วงเย็นนะครับมีแสงสว่างนานกว่าปกติเพราะว่าแกนโลกนั้นเอียงประมาณ 23.5 องศาขณะโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ก็ทำให้ซีกโลกเหนือนะครับได้รับแสงอาทิตย์มากที่สุดในรอบปีนี้นะครับนี่ก็เป็นในส่วนของข้อมูลข่าวสารนะครับของทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับวันนี้นะครับวันที่21มิถุนายนนะครับก็เป็นวันที่ใครที่ยังไม่ได้ไปยืนยันสิทธิ์เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งวันนี้นะครับก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับก่อนที่จะมีการปิดระบบเวลา 23 นาฬิกาคืนนี้ทางกระทรวงการคลังนะครับก็ได้มีการเน้นย้ำผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเร่งในการลงทะเบียนแล้วก็ยืนยันตัวตนภายในเวลา 23 นาฬิกาของวันนี้นะครับ21มิถุนายน2569ซึ่งตอนนี้นะครับก็มีการเปิดเผยถึงยอดในการลงทะเบียนล่าสุดประมาณ 12.4 ล้านคนยังเหลืออีกกว่า 7.3 แสนคนนะครับยืนยันไม่ตัดสิทธิ์ผู้ที่นำชื่อไปใช้ลดหย่อนภาษีแล้วก็มีการเตรียมประกาศผลรอบใหม่ผ่านเว็บเป๋าตังทางรัฐในวันที่17กรกฎาคม2569นี้ทางด้านของนายลวรณแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังนะครับก็ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าวันนี้นะครับ21มิถุนายน2569จะเป็นวันสุดท้ายของการเปิดให้ลงทะเบียนแล้วก็ยืนยันสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569โดยระบบนะครับก็จะมีการทำการปิดรับในเวลา 23 นาฬิกาจึงขอแจ้งเตือนไปยังผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่ยังไม่ได้ดำเนินการให้รีบดำเนินการภายในกำหนดเวลาดังกล่าวมิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์จากโครงการทันทีนะครับสำหรับกรณีที่มีกระแสความกังวลในเรื่องของการนำชื่อผู้ที่ถือบัตรไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีนั้นทางปลัดกระทรวงการคลังก็ได้มีการยืนยันนะครับว่าในการคัดกรองรอบนี้กระทรวงการคลังจะไม่มีการตัดสิทธิ์ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากสาเหตุดังกล่าวแต่อย่างใดส่วนทางด้านของโฆษกกระทรวงการคลังก็ได้มีการเปิดเผยถึงความคืบหน้ายอดการลงทะเบียนล่าสุดนะครับว่าขณะนี้มีผู้ถือบัตรรายเดิมเข้ามาลงทะเบียนและยืนยันตัวตนสำเร็จแล้วจำนวน 12,443,310 คนและยังมีผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์อีกจำนวน 736,63 คนส่วนผู้ที่ตกสำรวจที่กระทรวงมหาดไทยรับหน้าที่ประสานงานนั้นปัจจุบันก็ได้มีการดำเนินการลงทะเบียนเสร็จสิ้นจำนวน 1,043,412 คนแล้วก็คิดเป็นร้อยละ 99.61 ของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดนะครับซึ่งหลังจากมีการปิดระบบในวันในเวลา 23 นาฬิกาของวันนี้แล้วนะครับทางกระทรวงการคลังก็จะมีการดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วก็คัดกรองข้อมูลโดยมีการกำหนดการประกาศผลการตรวจสอบสิทธิ์ในวันที่17กรกฎาคม2569ซึ่งผู้ลงทะเบียนใหม่และก็ผู้ที่ยืนยันตัวตนทุกคนสามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบผลการลงทะเบียนได้ผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการได้แก่เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและก็ช่องทางสาขาของธนาคารที่เข้าร่วมโครงการนะครับโดยหลังจากประกาศผลแล้วนะครับก็จะมีการเปิดให้ยื่นอุทธรณ์สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์และก็คาดว่าจะสามารถที่จะเริ่มให้ผู้ได้รับสิทธิ์รอบใหม่เริ่มจ่ายได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปนะครับนี่ก็เป็นในเรื่องของ
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับใครที่ยังไม่ได้ไปยืนยันสิทธิ์นะครับก็สามารถที่จะเข้าไปยืนยันสิทธิ์ได้นะครับก่อนเวลา 23:00 น.ของวันนี้นะครับนี่ก็เป็นข่าวสารนะครับที่นำให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับ

กลับเข้าสู่รายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารนะครับที่นำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับทางจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่ได้มีการเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติก็เปิดรับสมัครแล้วนะครับตั้งแต่บัดนี้จนถึง31สิงหาคม2569ทางด้านของนายศิวะธรรมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ได้มีการเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติภายใต้หัวข้อสโตรก4โรค6พฤติกรรมแล้วทำป้องกันได้นะครับซึ่งก็จะมีการดำเนินกิจกรรมในระดับพื้นที่พร้อมกันทั่วประเทศผู้สนใจก็สามารถที่จะสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง31สิงหาคม2569ผ่านเว็บไซต์ rbrb12thai.run โดยอัตราค่าสมัครสำหรับบุคคลทั่วไปอายุ18ปีขึ้นไป360บาทเด็กและเยาวชนอายุ 7-18 ปี 240 บาทผู้สมัครจะได้รับเสื้อที่ระลึกหมายเลขวิ่งแล้วก็เหรียญที่ระลึกจะส่งฟรีถึงบ้านพร้อมได้รับการคุ้มครองจากประกันอุบัติเหตุกลุ่มตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนดแล้วก็สามารถที่จะนำค่าใช้จ่ายไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้2เท่านะครับซึ่งโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติก็เป็นความร่วมมือสำคัญของทุกภาคส่วนภายใต้การกำกับดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีแล้วก็สร้างการรับรู้การกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองซึ่งเป็นโรคที่สามารถที่จะป้องกันได้หากมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอย่างเหมาะสมนะครับซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ป้องกันโรคหลอดเลือดสมองด้วยการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมนอกจากนี้นะครับก็ยังถือว่าเป็นการร่วมบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและบัญชีแสงนำใจไทยทั้งชาติระดับจังหวัดเพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมป้องกันและก็การเจ็บป่วยจากโรคหลอดเลือดสมองในพื้นที่ด้วยนะครับนี่ก็เป็นกิจกรรมนะครับแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12นะครับก็สามารถที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง31สิงหาคม2569นะครับนี่ก็เป็นข่าวสารนะครับที่นำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับ

ับเข้าสู่รายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการนะครับก็มีข่าวสารนะครับที่นำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันซึ่งในช่วงนี้นะครับหลายๆพื้นที่ก็จะมีฝนที่ตกลงมานะครับแล้วก็เห็ดตามธรรมชาตินะครับก็ออกจากป่านะครับก็ทำให้หลายท่านนะครับเก็บมารับประทานกันซึ่งตอนนี้นะครับก็มีผู้ที่บริโภคเห็ดแล้วก็เสียชีวิตนะครับหลายรายเหมือนกันซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับก็ได้มีการเปิดตัวในเรื่องของแอปพลิเคชันคัดแยกเห็ดไทยนะครับเพื่อที่จะสกัดเรื่องของเห็ดพิษหลังพบผู้ป่วยถึง 1.2 หมื่นรายนะครับซึ่งทางด้านของดร.นายแพทย์สราวุธบุญสุขอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าในแต่ละปีของประเทศไทยจะมีผู้ป่วยแล้วก็ผู้เสียชีวิตจากการบริโภคเห็ดพิษอย่างต่อเนื่องซึ่งข้อมูลจากกรมควบคุมโรคนะครับตั้งแต่ปี2565ถึง2569พบผู้ป่วยจากการบริโภคเห็ดพิษจำนวน 12,000 กว่ารายโดยพบผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นทุกปีโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสาเหตุสำคัญนะครับก็เกิดจากการจำแนกเห็ดพิษชนิดดังนั้นกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขจึงได้มีการร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคามพัฒนาแอปพลิเคชันคัดแยกเห็ดขึ้นภายใต้ชื่อคัดแยกเห็ดไทยซึ่งก็สามารถที่จะใช้งานได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android เพื่อที่จะช่วยพี่น้องประชาชนคัดกรองแล้วก็จำแนกชนิดเห็ดพิษแล้วก็เห็ดรับประทานได้ในเบื้องต้นทั้งนี้นะครับในส่วนของแอปพลิเคชันคัดแยกเห็ดไทยก็มีฟังก์ชันสำคัญนะครับได้แก่ระบบสแกนเห็ดแบบเรียลไทม์ระบบตรวจจับภาพคู่มือข้อมูลเห็ดพิษระบบแผนที่ภูมิสารสนเทศสำหรับแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงแล้วก็ AI แชทบอทสำหรับตอบคำถามเกี่ยวกับเห็ดพิษช่วยให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องเพิ่มความรวดเร็วในการเฝ้าระวังภัยสุขภาพแล้วก็ลดความเสี่ยงจากการบริโภคเห็ดพิษด้วยนะครับซึ่งประชาชนก็สามารถที่จะใช้แอปพลิเคชันคัดแยกเห็ดไทยเป็นเครื่องมือช่วยในการตรวจสอบชนิดเห็ดและก็ประกอบการตัดสินใจเบื้องต้นได้ซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับไม่ควรใช้ผลจากแอปพลิเคชันเป็นข้อมูลอ้างอิงเพียงอย่างเดียวในการยืนยันความปลอดภัยของเห็ดก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงการเก็บหรือการรับประทานเห็ดป่าที่ไม่รู้จักชนิดและก็ไม่มั่นใจหากรับประทานเห็ดและมีอาการผิดปกติก็ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลโดยเร็วเพื่อที่จะรับการวินิจฉัยและก็รักษาอย่างทันท่วงทีด้วยนะครับนี่ก็เป็นแอปพลิเคชันนะครับในการคัดแยกเห็ดไทยนะครับเพื่อที่จะป้องกันในเรื่องของการป่วยการตายจากเห็ดพิษนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับดูเวลาแล้วนะครับคงจะต้องนำรายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมปิดกั้นเว็บไซต์พนันออนไลน์ช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกแล้วกว่า 13,000 URL อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดำเนินการปิดกั้นเว็บไซต์พนันออนไลน์ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แล้วกว่า 13,000 URLs นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่าได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์การปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ URL ผิดกฎหมายโดยเฉพาะเว็บไซต์พนันออนไลน์และ URL ที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและปราบปรามการพนันออนไลน์ตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเข้มข้นสำหรับช่วงที่มีการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ระหว่างวันที่1

0: ถึง18มิถุนายนที่ผ่านมาได้ดำเนินการปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายตามคำสั่งศาลและประสานความร่วมมือกับแพลตฟอร์มแล้ว 13,888 รายการด้วยการใช้เทคโนโลยี AI ในการตรวจจับและวิเคราะห์เว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์พร้อมแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการเผยแพร่เนื้อหาที่เข้าข่ายผิดกฎหมายบนสื่อดิจิทัลและโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะในกลุ่มเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันรวมทั้งการหลอกลวงออนไลน์ต่างๆโดยรู้เท่าไม่ถึงการซึ่งอาจเข้าข่ายการกระทำผิดกฎหมายพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์มาตรา14มาริชโยรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดน่านติดตามแผนรับมืออุทกภัยและความคืบหน้าการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำกอนอำเภอเชียงกลาง
2: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำในเขตชลประทานจังหวัดน่านณองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงกลางพญาแก้วอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านพร้อมรับฟังสถานการณ์ปัญหาอุปสรรคแนวทางการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่โดยมีนางวิไลวรรณบุดาสารองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำร่วมให้ข้อมูลในการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้ติดตามแผนป้องกันอุทกภัยปี2569ของโครงการชลประทานน่านซึ่งครอบคลุมการเพิ่มศักยภาพการกักเก็บน้ำการขุดลอกแม่น้ำน่านระยะทาง340กิโลเมตรการแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมการผลักดันโครงการผันน้ำเลี่ยงเมืองในอำเภอเมืองน่านและอำเภอเวียงสาพร้อมกันนี้ได้ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำกอนอำเภอเชียงกลางซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญช่วยสนับสนุนพื้นที่เกษตร73หมู่บ้านใน9ตำบลของอำเภอเชียงกลางและอำเภอปัวโดยใช้งบประมาณ 6,450 ล้านบาทกำหนดก่อสร้าง6ปีเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและบรรเทาน้ำหลากในฤดูฝนสิริมาประเสริฐนิรมนทีมข่าวสวทน่านรายงาน
1: กรุงเทพมหานครและวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุการสาดอาคารพาณิชย์ร่วงหล่นบริเวณถนนพระราม4สั่งปิดใช้อาคาร5คูหาชั่วคราวตรวจสอบเพื่อความปลอดภัย
3: สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ร่วมกับสำนักการโยธากรุงเทพมหานครและวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารบริเวณถนนพระราม4ใกล้แยกหมอมีภายหลังเกิดเหตุการสาดอาคารชั้น2ร่วงหล่นจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าการสาดที่ร่วงหล่นอาจมีสาเหตุมาจากการเสื่อมสภาพของวัสดุจากการใช้งานมาเป็นเวลานานและได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศตามอายุการใช้งานทั้งนี้จากการประเมินเบื้องต้นของผู้เชี่ยวชาญไม่พบผลกระทบต่อโครงสร้างหลักของอาคารโดยความเสียหายอยู่เฉพาะบริเวณส่วนกันสาดด้านหน้าของอาคารเท่านั้นทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและความมั่นใจของประชาชนสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ได้ดำเนินการปิดประกาศห้ามเข้าใช้อาคารจำนวน5คูหาเป็นการชั่วคราวและจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อกำหนดแนวทางดำเนินการในขั้นตอนต่อไปนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ค่ะ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love.

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาเจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เบิร์ซุงคา
3: พอกว่า
1: เนาะจง
4: โอดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
5: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
6: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
7: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
7: ตอนพื้นที่ป่าอนุรักษ์บ้านไลโวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามีพระเมตตาและมีความห่วงใยต่อประสบนิกรในพื้นที่ห่างไกลท่ามกลางผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ของบ้านไลโวอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีพระองค์จึงทรงสืบสานต่อยอดแนวพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้านด้านการศึกษาทรงส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนผ่านศูนย์การเรียนและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและวางรากฐานที่มั่นคงให้แก่อนาคตของเยาวชนด้านสาธารณสุขทรงสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการแพทย์การดูแลสุขอนามัยและการพัฒนาระบบน้ำสะอาดเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมด้านอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนพระองค์ทรงส่งเสริมการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่การปลูกพืชสร้างรายได้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อให้ครอบครัวมีรายได้ที่มั่นคงและสามารถพึ่งพาตนเองได้พร้อมกันนั้นยังทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าต้นน้ำอันเป็นหัวใจสำคัญของวิถีชีวิตชุมชนเพื่อให้คนและป่าอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืนจากพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลบ้านไลโวจึงค่อยๆเติบโตเป็นชุมชนที่เข้มแข็งสร้างโอกาสเติมความหวังเป็นพลังให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จึงเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนพระกรณียกิจที่ประสบกนิกรชาวไทยจะได้ร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ตราบนานเท่านาน
2: ชีวิตของคุณคือหนังหนึ่งเรื่องคอปพอเฮาบ่ใจผู้กำกับแต่เฮาคือผู้สนับสนุนตียาให้ตัวเอกอย่างคุณได้ปะกับฉากจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งดังนั้นกู้เหตุประกันภัยซิปของคุณต้องได้รับความคุ้มครองหากเกิดข้อพิพาทบันทึกเหตุการณ์เก็บหลักฐานติดต่อบริษัทประกันภัยและเพื่อความมั่นใจคอปพอพร้อมให้คำปรึกษาเพิ่มเติมทุกกรณีเพื่อกู้ซิปของคุณได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงสายด่วนคอปพอ1186 Line Official @OIC Connect คอปพอคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: ช่วงเกร็ดความรู้กับคปภ.ช่วงนี้เชื่อว่าใครหลายคนก็มีแพลนที่จะท่องเที่ยวครับโดยเฉพาะการท่องเที่ยวทางน้ำครับการเดินทางทางน้ำจะมั่นใจได้ก็ต้องมีประกันภัยเข้ามาช่วยครับถามว่าทำไมต้องมีประกันภัยผู้โดยสารเรือสำหรับโดยสารประกันภัยผู้โดยสารเรือสำหรับโดยสารครับเป็นประกันภัยภาคบังคับตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักครับเขาอยากจะคุ้มครองผู้โดยสารในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุทางการเดินเรือกล่าวว่ากรมธรรม์นี้ครับมีขึ้นเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้โดยสารทุกคนว่าหากเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดขึ้นคุณจะได้รับการคุ้มครองตามสิทธิ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายและในขณะเดียวกันผู้ประกอบการเดินเรือครับก็มีหน้าที่ต้องจัดทำกรมธรรม์เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ผู้โดยสารทุกคนตลอดการเดินทางอย่างปลอดภัยสำหรับสิทธิที่จะได้รับจากประกันภัยผู้โดยสารเรือสำหรับโดยสารผู้โดยสารเรือทุกคนจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ภาพบังคับเพื่อให้มั่นใจว่าการเดินทางทางเรือนั้นจะปลอดภัยและได้รับการดูแลหากเกิดเหตุไม่คาดคิดโดยสิทธิความคุ้มครองหลักมีดังนี้ 1. คุ้มครองผู้โดยสารเรือทุกคนไม่ว่าคุณจะโดยสารเรือลำใดหากเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางคุณจะได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์2. กรณีที่เสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะได้รับวงเงินคุ้มครองไม่ต่ำกว่า 100,000 บาทต่อราย 3. กรณีที่บาดเจ็บจากอุบัติเหตุคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจะไม่ต่ำกว่า 15,000 บาทต่อรายส่วนระยะเวลาการคุ้มครองกรมธรรม์นั้นจะมีอายุการคุ้มครอง1ปีเต็มทั้งนี้เจ้าของเรือหรือผู้ประกอบการเดินเรือสามารถขยายความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ตามต้องการเช่นเพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยหรือขยายให้ครอบคลุมถึงพนักงานประจำเรือรวมถึงผู้ที่รับจ้างทำงานบนเรือโดยค่าเบี้ยประกันภัยจะปรับตามวงเงินที่เพิ่มขึ้นจากความคุ้มครองในส่วนภาคบังคับสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารความคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ต่างๆที่พวกเราควรจะได้รับจากการทำประกันภัยได้ที่สำนักงานคปภ.ภาค1เชียงใหม่สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-112-7302
9: ลองป่ะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
10: หยุดเลยนะแกรู้ป่ะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
11: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
10: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
12: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
13: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
14: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
15: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
14: หืมทำยังไงหรอ
15: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
14: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
15: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
16: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

南渡快，得来放慢，心脏硬哇哦，为祖师修断阳痿快，请速达。

งินถ้าเธอเห็นเงินยามเที่ยสุดตัวเสติงอยู่คุยปงหลังดาหลังเสียเปลี่ยนดาเปลี่ยนเอ๋ยมิวเปลี่ยนข้างหายเป็นหลังทองสู้สู้บัวหลังไฟมันยังทิ้งโอ้กินสิ่งมินโยปินหลังทองกว่าง้อดาวหลังเวียนเสียเสียตู้ท้าตายามสู้ดายาสังเกต

ยนยามเหี้ยยดหลังโมเอพยฟังมิวเสียท่าตากองทานเสียหลังเทนเดียหยุดต่างยจโจสุนเปียมเสียฟงจางยนเปียยำเสียเสียวก้าวสุยทองจำหยุดหลังโมเอความิวตานเบียนหลังเปียวทุนฟังเฟยเฟยทุนติงเตียนเบียมฟุนเสียวหลังเจนินแกยางว่าเทงหลังเปลี่ยนเทงเปลี่ยนซุนเลจิวป้าโยหลังยินเฮ้ทามจำเสเว

ลังเจตุโยหลังตาทินโอเลจังเจตุติวออนลอจิผู้ญาณเกยยำน้อยปันเยเลสิวกว่าต่อไอสิวาฟุนเสียวหลังน้ำทางสูงสูงเกยจันเสอยู่ฟังมาหลวงเทศโอฟังสู่เฟยฟังมาหลวงผู้เสข้าเฟยมาหลวงตาเจ้าฟังขี้เสียต่อหน่อยจะเสียนโอมาหลวงผู้เสต่อยันเยอะเจตุเทศฟิงนาเจปามเทเทเจเจเวยามสูดาเจตุจังตังตาจิวเลเทงมิวฟังสินสินจาติงยามหิวเสจิมยามตูเฟียววังเฟลาเฟียมยามตูเฟียวเวลางตาทิ้งหลังเฟียมตูสินเย็นตูหลังวาลาเงินตาทิ้งโยหลังเปื่อมอตูเลมันท้องสิงอีตุนอูเฟียมทุ่งทอทานสิงดอยตุนติงเลดอยหลังสุนเปียมยามห้างมิวพันเสียโยหลังสุนเปียมเอมิวยาสุนเปียมเสียโยหลังมิวตาแหลงพายเย็นน้ำสร้างโอ้ยสิวหุงเก่งฟงยุดล้างอินกว่าขี้ล้างตั้งเปียวล้างสิงสั่งล้างเยี่ยมเสกเก่งหุงอินยุ่นเตี้ยปูนขวาเบียนล้างเสมันติวซุนเปียมพุนเสียวหลังเพื่อโมลางเปียมปิ้นเพื่อฟงเตียนวาบูหลังมันปูทองดวงท้ายซุนเปียมหลังโมเอลิวตู้ล้างเปียมเปียวสินตานยามหิวยุดล้างห้างหายฟังโอชั่วเย็นทานสิงาจำเสียเบียวเยอะเย็นโมเปียมยามบัวสินห้างมิวเสียวชาเนื้อจางกิ่งทุ่งทอทานสิงรอยหมายตุงแห่งตุงสิทางปูแทะเจียมเสบิวอยู่หน้านานจอเตียนโอ้ยฟังทอยุดลางานลุยอมเปียมฟังทอตุงทอทานสิงเงี้ยเลแต่จะฟังเบียนเปียวกุ้งปอทุ่งทอไม้หลังฟังเบียนสินโอ้ยเชื้อหลายไม้หลังฟังเบียนตาลเจตุจังสองยินโยตุยยศสิตายามสู้ดอกนานเวเสจิมก้อยตู้เจนทะเลียวมันดังลายเสียวหลังมาแมงเกินยุนมัวแมงเปียวยำยุนทุยจานยานา
ันเปียกป้องต่างหมายคว้ายามตู้เปียกลาต่างหมายคว้ายามท้าเปียกเมื่อผู้วางฟีเจียมลานตีลุยวางฟีลาเปียมยามตู้เปียกวางเสียแสงเสียนสายสีต่างลุยล้ออย่างแมงเสียมูฟามเปื่อนยะสางกิ้งคอยามท้อตัวเสียวนี้ดังยามตู้เปียกจำเสียตัวสู้ปินเบื่อฟงยามตู้เพื่อยืนเหนือเปลี่ยนเตรียมเทียนเจมเลียวทิมตาต้องฟังลูจะเลียวตายทิมนี้เตรียมเดือเปียนเปียมเจกว่าท้าสินเลฝุ่นเวอยู่งอตูลินกา

จีปินเพื่อยดปินไปมันปังโอทองริ้วเตกันมันมาเงินยืนฟินยามเตฟันกว่าจังโอ้ยวิหะก็ก็แท้ยินสองหูแสงยามาเมียนทินเดียยามดาววิสิแท้ยินสองเดียสิยันสองนาคูเจ้าหูเสียงโตเงินงอผีฟินยางมิวยาลูกขวาดาลูกแต่ยามเสียแท้ฟินเงินนอลินเบื่อฟินปินเบื่อหยุดฟินไปมันทิ้งทองสิงโซวันไปมันเปยามเสมิวตานลุนตูเอเวสุยุดฟินสุกูตุนอีจาเสียตอนอีเสือนยุงเลอีตุดาโตเนียนอีดาเสียนงอพื้ฟินยุนสอยฟินตูลางอีทาอีตุนเอตุเฟียวนูนขวาอีฟานเตียมนางแม่เฟียวตุเฟียวนูนขวาเสต่อเสตุลางาเฟียมยากายตุเฟียวนูนขวานาเฟียมยินเฮดวงตุเฟินตุอาตันตุจีดงทางเขากำปินโตใจยัดเสตอหอเตอมเอจีตุเตตางกิงนาตุนยุนสังโอ้ยกินเมียวกว่าง้ออีตานเฮเพียวตุจางเหลี่ยมเดียเปลี่ยนสิเลขานเสมียวตานยามสีตินตุกินเปียวตานอีสุเมาสินเงินต่อจ่าทานเกียสิงเจมเสกินหลังยินโยโซเหลียงหินสองสองทางหอบยุนลูซาตุเฟียวนานุนคว้าเสดงยีเตียมโยตุนยุนฟิวตานยามมาฟามปุ้นแมงลีโมตุตานยางนานวีปังไฟฟิวเสียวหูนาทาเจมเสโมเตียนทุยเทศเมียวตานต้องทิ้นหูก็ลินซองอยู่นู้หูท้าเสจิมยามตูเปียจิมเสจิ้นกุ้งยามตูเสียวคู่งอท้าปินยามตูลินวังเสียแสงเสียนนาตาเสียทางลีลอยางแมงเสียมูฟามปวนเทียบเป็นนินต่างดาวยินเสียดาวท้าเสียเจียมยามตูเปียเจ้าหยุ่นต่อเสียยามเป็นแมงยาดังเปลี่ยวลิ้วเนื้อดังเลยยาเสียนานต่อยามท้อลุ่ต่อเสียผิวอยู่ในยามทางอู่ยินจำเสียต่อสิ่งเป็นหัวใจลุนหาจิ้วติงตัวแมงแสงลุนหาจิ้วติงตัวเจียนี่เลยต้อยหลายยามมาอ่อนล้อจี
จะเป็นจางลองต้องใส่โอ้ยจะว่าเพียมจีลาหยุดลูหลังเงินว่าหลายเจียวนางอีโถปิ้วกินยามมาเจ้าตู้จะเฟเธอเจ้าติงยาท้าเลี้ยงเงินกินยันยอปิ้วกินยอต่อจากเวงี

ขอสู้ตั้งสู้ตายมาต่อยู่ที่เจ้าสู้ว่านาเหลือไอ้ปังนั่นจะเจ้าโน้ตัดทิ้งคนตัวเป็นมังยันตัวยามเจ้าเล่จริงเอ๋มาต่อตัวยามใจทิ้งเงินมันเยอะหลังไฟจะลูยามเสียมิวตันลุนสู้สอบเมื่อหลังกินสอเสียเสียจิบเลยจิบตายตัวทิ้งฟ้าทองจริงเช่นเงินมันยอมิวเจสุยันเงียขอตายยันทีแบบสุสุเจยันยามหิวเอเจียวยันเจสุบุมิวขอเจียวยันสงกันยันเงียสุยามเสโซญาณเสเป็นตังเป็นเวล

0: chợ chẳng ta tông cha thớt cha nhà ơ lệ kinh giảm kinh bế mêu tham tỏ phiêu lệ kinh mêu giảm kinh lệ ya tia tê căn siêu khí ô yun vang phê mêu tàn phình khớ ta phình khớ tê tỏ suy thang yờ yam hiu ye nhà ngà nang la phang ô yam hiu nhớ khoa nang la phê thiên thiên lễ bàng ta dìa phố vì họ nhìn tớ mê bàng
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมติดตามการพัฒนาท่าเทียบเรือโดยสารสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวเชื่อม3เกาะจังหวัดสุราษฎร์ธานีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมติดตามการพัฒนาท่าเทียบเรือโดยสารสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวเชื่อมต่อการเดินทาง3เกาะสำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
6: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปแนวคิดในการพัฒนาท่าเทียบเรือโดยสารสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวณท่าเรือบริเวณสวนสาธารณะแหลมโพเฉลิมพระเกียรติ84พรรษาตำบลภูมิเรียงอำเภอชยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายชัยรัตน์โอภาสวิมลธรรมโยธาธิการและผังเมืองสุราษฎร์ธานีกล่าวถึงโครงการพัฒนาพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะแหลมโพอำเภอชยาโดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่20มกราคม2569และจะสิ้นสุดในวันที่10พฤศจิกายน2570ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง660วันส่วนความคืบหน้าในการดำเนินโครงการณวันที่20มิถุนายน2569แผนการก่อสร้างสะสม 5.71% ผลการก่อสร้างจริงสะสม 6.81% ซึ่งเร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้ 1.10% ด้านนายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีกล่าวว่าหากโครงการจะดำเนินการ

0: พื้นที่ดังกล่าวจะดำเนินการปรับแก้ไขรูปแบบให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ส่วนเส้นทางการเดินทางนั้นเชื่อมโยงกันทั้งทางอากาศทางบกทางน้ำเชื่อมต่อการเดินทางสู่เกาะสมุยเกาะพะงันและเกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: กรมฝนหลวงและการบินเกษตรวางแผนจัดทำฝนหลวงเติมน้ำเข้าเขื่อนหลักช่วยเหลือเกษตรกรนอกเขตชลประทานลดผลกระทบจากสถานการณ์เอลนิโย
2: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเปิดเผยว่าลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลางจังหวัดเพชรบุรีเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์เอลนิโยที่จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ภาคกลางทางด้านเจ้าหน้าที่ปริมาณสารฝนหลวงทั้งสารคาร์บอนไดออกไซด์หรือน้ำแข็งแห้งและโซเดียมคลอไรด์ในการปฏิบัติการช่วยเหลือเกษตรกรแต่หากพบว่ามีแนวโน้มฝนทิ้งช่วงหรือปริมาณน้ำในเขื่อนต่ำกว่าเกณฑ์สามารถเข้าปฏิบัติการได้ทันทีเบื้องต้นได้เริ่มดำเนินการเติมน้ำในเขื่อนภูมิพลแล้วเพื่อความมั่นคงของน้ำในหน้าแล้งปีนี้นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทานโดยเฉพาะในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้จังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งเป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิที่กำลังอยู่ในช่วงแตกกอและเตรียมตั้งท้องเพื่อป้องกันไม่ให้ผลผลิตได้รับความเสียหายชวนันท์มาลีรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเปิดปฏิบัติการคิกออฟเดินหน้ายุทธการพิทักษ์เมืองพะเยามุ่งสร้างชุมชนปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืน
3: นางสาวออนอภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานเปิดปฏิบัติการคิกออฟการติดตามผลรีเอ็กซ์เรย์ณองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบานอำเภอเชียงคำภายใต้ยุทธการพิทักษ์เมืองพะเยาเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายรัฐบาลกิจกรรมครั้งนี้ขับเคลื่อนผ่านแนวทาง 5 action ทำทันทีมุ่งเน้นให้หมู่บ้านและชุมชนร่วมกันเฝ้าระวังค้นหาและคัดกรองผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างเป็นระบบโดยอำเภอเชียงคำได้เริ่มกระบวนการผ่านเวทีประชาคมเพื่อรวบรวมข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาพร้อมจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันของทุกภาคส่วนพร้อมเน้นย้ำว่าทุกภาคส่วนพร้อมให้โอกาสผู้ที่คิดกลับตัวได้กลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนในทุกพื้นที่ของจังหวัดต่อไปวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19 นาฬิกาค่ะ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โหดะจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปอร์
1: มาซุงค่ะ
3: พบว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
5: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: วายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
2: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
1: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
2: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
1: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
2: และจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
1: เจ้า
3: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: สหายเตียยมมมมะเร็งหลอสปสชกู้จิงหลางไกคอมอจอยอตัวกว่ามอเตอร์ลีกึชั่วหายเนาะเฮาสิทธิบัตรทองเจเจลีมั่วใจใสเกมออย่าลีผ่าตัดเคมีบำบัดฮอร์โมนฉีรังสีหลอคอเทียหรือยาเตอร์ลีกึชั่วตัวสัจจิเทียเสียจิเชียรอตัวหนึ่งมั่วมอนเดอร์นุ่นสีตองเดอร์สปสชเบอร์สตงยออีเป้เป้สุนสปสชเขตเชียงใหม่ยอสุนจีเป้ออยจีเป้จีจีด้วยนอหลักชิงม่วงบัสต้องเจ้าจอถูกหลอยเย็นยออีเจ้าสุนสุนเทียจอมัวมอหรือเฮายออีเป้ออเป้
5: เล่งตือสังเร่งโฆษณาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวหูได้เชื่อไทยแต่รู้เสียงแจ้งใหม่กูยอกขอเชิญมัวเก๋เป้าจูเก๋ฉีฟังนอนรอเตาชงเหงสัญญาณมงเตาเกล้ท่องเปล่าหูรู้เสียงแจ้งใหม่ยอเล่งคือสังเร่งนัวหล่อนงตัวเตาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวหูได้เชื่อไทยแต่รู้เสียงแจ้งใหม่จวนเดาตุ้มเบอร์สุต้องศูนย์ชื่อเป้อ๋อเชียงเจ้าศูนย์เจ้าหยี่หล่อชื่อศูนย์จั่วอ๋ออ๋อเปล่าเจ้าหยี่จื้อเชียงจั่ว

0: ีอ๋อ
1: จวนจื้อนัวอยู่มั่วอีสร้างหลู่เป้าเจ้าหลู่ถังจัวเป้สุดเหล่าเต่าเป้าหาจูนเต่าสัญญาณเจ้งตงคาตัวจัวเป้เต่าเป้าหาตายยัวมั่วเต้สืบเช่งภัยธรรมชาติมาเจ้าเล่ร่างนัวจ้อหนูจื้อตู้เจิ้นเจกูเต่าเต่าต้วนถั่วเต่าฮาเลนัวหาตาชัวชัวจากูอยู่มั่วเต้สืบเช่งภัยธรรมชาตินุยเจจื้อยองหาตาหนุยเจเลมั่วปีเกียเอเป้จื้อเป้าเป้ตุเข่งเต้าชื่อมาหนุยอยู่มั่วอีขอสัญญาณเจ้งตงคาตัวจัวเป้ต่อเป้าอุนได้ค่ะตาหนูโยมั่วอย่างสื่อเช่งเดามาโยฮาตาเป้สังเกตโลหนูเจอัวจัวก็เป้าสัญญาณเตือนอุนได้เจก็เจ้งฟังก็ตุเข่งอยู่ว่าปังจวดตีท้ายเต้เก็บปวดจัวจึงหายูจู้ซาเราชื่ออยู่เต้ขอช่วยเชลอมาเป้โยเต่าสังเกตเจ้าเลนัวอย่างเท่งเด้หนูเจโยฮาตาเต้เกล้เราชื่อจ๋อหางเกล้หนึ่งลงเป้าสี่ห้าหนึ่งกลือลูมั่วมั่วเจ๋งแหงเลนเกล้รู้รู้แหงเลนหนุ่ยเจ็บเป้อยู่จู่เต่าเป้าเหลือหาตาหนัวยอสัญญาณเจ้งต่องจัวเป้เต่าเป้าหาตาเนาะจัวเป้เฮาเกล้หนุ่ยเจ็บเกล้นกลือรู้แหงห้าหนึ่งยัวมั่วเกล้รู้รู้แหงหนอช้อนเนาะเจจนเด็กเต้นดูเกล้ห้าอย่างจวนจื้อหนุ่ยเจ็บยอหาตามั่วนั่งรู้รู้รู้แหงซึ่งเหลืออ้อเป้ชมงหนุ่ยเจ็บเป้อยู่จู่เป้าเหลือหาตาจังหออยู่มั่วเต้สืบเช่งกุยอเกลี้ยงปีเกียชายโลมั่วเกลี้ยสังสือโลมั่วต่อป๊อปเป็นเผาเตาหาอย่างจวนจื้อหนุ่ยเจ็บกวดสังเกตหาตาเท่าตื้อกือเป้หนอรู้ชัวเกลี้ยจ่อเห็งเลเปหาจงเราชื่อเปต่อจงตัวหนุ่ยเจ็บเป้อยู่จู่เต่าเป้าเหลือหาตาเดายอดสัญญาณเจ้งตงคาจัวเป้เป้าหาตาเป้อยู่จู่จื้อมงย้อจัวเต้ขอเชิญชาวิยองหาตาเล่สังสือตั้งต่อลู่ลู่เหงเลนหัวตั้งต่อมวยจดเล่คือลู่ลู่ฮะลู่ลู่เหงเลนคือลู่นวลเนอห้าอย่างจวนซื้อนุเจยอมั่วเต้ขอคืออังซื้อเปล่หรือซื้อมั่วเต้จ้อนตรงเต้ตุนยี่คือเนื้อใกล้ผิดปกติเหล่านุเจเป้โยจูเป้าอ๋อหาตันเต้ายอสัญญาณเจ้งตรงคาจัวเป้หาตาอีปุ่นจีนเต้าเต้เถาเนื้อมั่วความเสี่ยงคือโยอัวจัวตบป้อมเผาเต่าหนออังซื้อเปล่อังซื้อจัวสร้างหุกกั้งเหล่ามานุยมั่วเต้งเหม่งสืบเช่งห้าอย่างต่อกั้งเกอนุเจเป้อยู่จู่เตาสังเกตจ้อลู่เจ้งตงคือย้อจวนดอกจ้อหนูจื้อปัวปัวแจ้งเตือนภัยตัวหนูเจเป้อยู่จู่เตาสังเกตคอนเตาห้าเอยอเป้เป้าเหล่าหนูเจเป้ทะเลยัวเจ้งฟังเป้ถูกเข่งเตาเอยัวอัวจวนเป้จื้อเล่นเดาตีเต้งเหม่งสืบแช่งหอมันยู่กอนจ้องฮาตายัวเตาสังเกตสัญญาณเจ้งตงตัวหอทะเลเจ้งฟังเป้ถูกเข่งจื้ออัวจวนเป้เตาใจเต้เก็บปวดจ้วนจื้อหาเป้จู่ซาหล่อชื่อเป้เต้ขอช่วยเชิญเนาเอ๋มัวจะหลุดถังเลนัว

每一切的呢，我做给啥给人给爱的我，我能有给。这里主做着的呢，那路呢，娘的路呢做呢，娘的路呢，我们做给起先报答建筑造大木律师。做的呢，你们都先敬我，你弄啥路主意？有木我陪，贴撮车路都路呢，做给贴弄就好，那路说路呗。ก็นึกปวนจงก็ตามูนึกเจ้าเกษามันนึกสาให้เตียอย่านึกอ้วนอยมูชัวเฉเตาหรือตูติเตียยมูอ้วเพเตาจะหรือตูติเตียแต่ชีขอเจงจุดเป้าให้เตียนึกลูกหอเพียปุยมูเจงแต่ชีอย่านึกไอเตอ้วชัวน้องเดายิ่งชัวเฉนึกลูกเน่งชัวเฉนึกเจ้าเกษาเสียจงเสียชัวเฉนึกลูกหอเพียจู่จู่ละซื้อไปวันที่หนึ่งย้อนไปจวดสาอีเจ้าเต่าอีหยาซื้อยอก็ตื่นเน้นน้องสาเพลเหล่าก็ว่าจะอยู่มัวรู้แน่งจงเต่าวิ่งก็ติดชิเสงอีเจ้าเกศาจงอยู่สาตัวก็ตุเข่งเที่ยก็รู้แน่งลีเหล่าก็จวดเน้นน้องสาเพลตัวเลี้ยงหรือตัวซื้อเอก็ว่าจะอยู่มัวรู้ชิเหรอรอสาจงตัวก็ตุเข่งก็เน้นน้องสาเจ้าเกอยู่ว่าตัวหรือตัวรู้แน่งก่อนในปวนจงเอกก็ว่าจะอยู่มั่วลุชิหาลอสาจีเต็งก็รู้แน่งก่อนเนื้อเต้าป้าเทียจีจีอย่าลินดาไปอย่าจุดเต้าลอทีสาเนื้อไปตุเข่งให้เตี้ยไปรู้แน่งทีเตี้ยไปสาก่อนเนื้อมุดโดเฉ่งตืออีตูรู้แน่งอย่าจงลีจาเนื้อชิติให้เตี้ยก็อย่าจุดยาตูมุดชัวเฉยยาตูที่แน่งดาและยิ่งอุจจงจะจินเดและรู้แน่งเนื้อยิ่งเจ้าชัวเฉยเดาไหลตุเข่งแต่สิ่งที่ก็เน้นน้องสาจีจงเจียชื่อเดียวมุดชัวเฉยหรือตูรู้แน่งหนึ่งอย่ารอชัวเฉยก็ตูเข่งเจ้าก็รู้แน่งรู้ๆเลยซื้ออย่าลินดาวกูถอดเช้าเชียร์ต่อไปเฉลิงเฉลิมตัว

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โหดะจ้า
2: โอ้ไม่ชอเปอร์
1: เบิร์ซุงค่ะ
3: พบว่า
1: เนาะจง
4: โอดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
5: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพื้นที่ป่าอนุรักษ์บ้านไล่โวกสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามีพระเมตตาและมีความห่วงใยต่อประสบกรณิกรในพื้นที่ห่างไกลท่ามกลางผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ของบ้านไล่โวอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีพระองค์จึงทรงสืบสานต่อ

0: ยอดแนวพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้านด้านการศึกษาทรงส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนผ่านศูนย์การเรียนและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและวางรากฐานที่มั่นคงให้แก่อนาคตของเยาวชนด้านสาธารณสุขทรงสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการแพทย์การดูแลสุขอนามัยและการพัฒนาระบบน้ำสะอาดเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมด้านอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนพระองค์ทรงส่งเสริมการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่การปลูกพืชสร้างรายได้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อให้ครอบครัวมีรายได้ที่มั่นคงและสามารถพึ่งพาตนเองได้พร้อมกันนั้นยังทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าต้นน้ำอันเป็นหัวใจสำคัญของวิถีชีวิตชุมชนเพื่อให้คนและป่าอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืนจากพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลบ้านไลโวจึงค่อยๆเติบโตเป็นชุมชนที่เข้มแข็งสร้างโอกาสเติมความหวังเป็นพลังให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนพระกรณียกิจที่ประสบกนิกรชาวไทยจะได้ร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ตราบนานเท่านาน
1: แกลองป่ะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
2: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
1: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
2: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
3: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
5: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
4: หึทำยังไงหรอ
5: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
4: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
5: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ
8: มั่งมั่งเลี้ยวเอาเก่งเฒ่าก
9: ็ดอปเวปักยอโพในเมบาสะสู้อ่อนเมื่ออ่อนเลิฟวิทยุกันลิลอก็จะแตะเวกีแม่แต่ตอนยาอีบอบบาเน่บาคักเล่นตัดพี่ตามมาตัดพี่อ่อนมาออกจะแตะกว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออ่อนจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053 276 068เมตเมบา092 246 8579เซทอบโบลอ

0: แทอีวิทยุกะลือหลอกก็จะแตะเวกีแม่ตะกะโทนลุยกะจานยุ้ยชื่อคือกิโลเฮิรต
1: ตาเชอกะตอบเปิบปากะลือปากะยอกหลอก
0: ตืออีสู้อเมญาเปิกะเฮลอนั้นและตาสูมือซ้ำมือตากะเจาะตาละเก็บดูแก่โผล่และติเลื่อนนก
1: ออาตะโคเนและกะนาหลอเจอบะค่าคือตาสูมือซ้ำมือสก้อเนาะ

No, the Umichopper, Umichopper, Dopu, Vemura, Patti, Pupi, Romos, the Gop, Braddog, Natapo, Pagua, Dotapo, Bragalu, Braganyoko, Rano, Ta, Chigatomu, Halo, Hunari, Letulen, Nui, Nari, Heto, Colossa, Pelle, Talotat, Let, Saw, Votor, Chiang Mai, Tetonya, you know, Viti, you can lula, got Jote, Veki, Mare, AM, took a toll, Rigazan, Nui, Chiku, Kilohurt, something and Prashas and Pantisa, Grom.ประชาสัมพันธ์เนาะยาดีเจเสมอจอสซาปิเสมอเฉลิมสิริวงชัยแฮตุกอดดับเบิลแวร์ซีโซโดหรอตาตินใหญ่เออาเกลเลมื่นนี้มือซอวันหยุดราชการเนาะมื่นยุ้ยนี่ประชาจะแฮตุกอดดับเบิลแวร์ซีโซโดดิดินเอาโคเนนตากันเลยแฮทีบกาดิโซเลออนไลน์อาปูเนาะติ๊กต็อกอาปูไม่เกเฟซบุ๊กอาปูไม่เกเฮกิเฮบาลอสารยาเจเฮกิเฮบาดิเลจัลล์เคดกันนาตาสวีดินเอลล์เคดกันนาลือโพธาโพแฮตุโดตัวโจลซาโอคิโอก็ล่ะซะกวยล่ะตะกะโตกวยกวยกวยตะกะเลมเมญานือดิซอเลแชร์เนาะแชร์มิเซดะเกดะเจดะดิซอเลเปอคุล่ะซะกะฮือกะญาสกอเจอตลอดตัดเลตะตอนใหญ่อีเนาะกะฮือกะญาเกเลเปอกะลือกะทาเนาะอะโอเดเลตาสักวีโอเดเลตากะจอโอเลบะคะคือตันลือตันหลาบะกะญาเลือนหลานตาเนเมเนี่ยเมื่อบาซาเลกันนะเดอะแฮตุกกอลซะตลอดตัดเลตตอนใหญ่อีหรอมือกอคอในควินารีและติเลอร์อันนารีตชีมือฮัลโลปาเดอร์ควินารีและติเลอร์ยุยนารีดีซอตัดเชื้อต่อแค่นี้นี่หรอตัดซับวีเนาะตัดซับวีแล้วจะแปลคือดับเบิลแวร์อัตโตโคมุกคอร์ดตัวในเมวดาเลอร์สระคือพออัตตาเปิดกันนะโดดดิซอเมซื้อทอบาเกเลอร์สระคือพออัชโชเกเนี่ยตาเชก็ต่ออาเก็บปาตการเลยเห็นหลอดตาสุ่มมือซ้ำมือและตื้อเลดับปูแหวปาดูกันหน้าตาพอก่อนและตื้อเลฮาสกุจอฮาอือตาสวีซาเชเดเลสระมืออีเนาะฮาอือตาสวีดาอภมมือและอือแวดาในเลปาโอตุลอกคอเชคอในดื่มซึ่งสิสิญโยโดมะมือเดนีนาฮูตากระจอเลอาโชเกะโชเกลิเนะโชเกคันเอเกตตาชาเลปาญาก็กระตือเลแค่นี้และที่ก่อจะเบียใหญ่เนาะปากก็เริ่มเมเฮเมเฮเน่ไม่เมเลยจอดแต่กว่าก็ดันเริ่มมะเร็งเนาะก็ลากว่าปากก็เลยจะเละเมเฮมันตากะตากุบากุเซโอเออแต่สิ่งจากยาเซจ่อตากุบากุเซโอเลยได้ใช่เนี่ยตาชาเริ่มเมเฮเนี่ยมันตากะเลยตากุบากุเซโมแล้วคอมเมนต์หรอแต่ก็ยาได้ทีเนาะก็ลากว่าปากก็เลยจะเละอ่ะเมื่อดับตาชาคาเลอร์แค่ไหนละที่ก่อสกุทีสกุก่ออีหรอความไม่บาดตาชาเริ่มเมเฮเน่อาตะเกเลปัญญาเนปัญญาก็เนาะมันเตะลงในปัญญาก็บัชาอากอนะเกชิก็เลยปัตกุบากุเซในอุรามุนอเจอกสีสรานตาเนดิโซเลที่ก่อระเบียใหญ่เนาะตะกุบากุเซในโอคาเคบัชานก็บัดแลปะเตวะดาละดีเนาะเมเฮเนอออามีอาจาตาละหลุดโดนก็บัดแลดอกกว่าละนกินก่อนเนี่ยเมตก่อนเริ่มอับบาเวดาตกโคอับบาเวดาซอเพเดดิตสิดิบาเนก็สีสระเนี่ยตะกุบากุเซโอ้ดาจีเนี่ยบากากายาเวดาตื้อและตับลาโอ้ตื้อมีแล้วโตบ่าเนาะบัชามีเฮ็ดคันเนี่ยไม่ได้แลไม่ได้แลดอกกว่าบ่าเนี่ยบาบลมๆเนี่ยตื้อสิญญาลาซาบอเลกเดดีสอปากาคือเนี่ยออตากวีก็ตื้อละเออออตากวีโลกแว้มมือมาตัดสุพริซันยอเดมือดินีตื้อละสิญญาลาซาดิซอลเลอร์อักเกียร์ก็เปิดหอเอ๊ดิซอมีตะใครตะบาบกันมือไหมนี่ซ้อมเมื่อสัตว์มือลดมือตัวจอเลดดอกกว่าเราซาตื่นเมื่อเริ่มหาคือกว่าเอ๊ะขอที่ขอลดบันตั้งแรกก็ยัดบาดใครลดลาดเจนเจมันเลยมากินเลดดอกกว่ามุนนอนลดตีลดแช่ไม่บาไม่สี่ยาดอนนี่เด้ออาร์กิเลอร์ปฏิบัติอันเลนุจอลิหมออับบาเวดาดิซอลเลอร์อาร์สี่ลีจานี่อับบาไม่สี่ดอนนี่เด้อปัจจุปัญญาในภาคกอญาเจบัชาปัญญาเวดาเซเนโอดิจอมาจากปากกบาเฮกิเฮบาลอซะปากก็เลิกกำลังใจดิซอลเลอร์เห็นเมื่อเลิกปาโชเกตกันเนโอเลตัดสุ่มมือซ้ายมือตัดสุขีซันยอร์บันเนตัวอับลาเกเซจเดบกันเลิกเล็ดดอกกว่าล้อเกียร์ก้อนตาเล็ดดอกกว่าก็มันหนีก็มันหนีปากก็เลิกดิซอลเลอร์ปากก็ได้ตรวจบากะคือเลิกปากก็ได้ตรวจปากก็นั่นแหละตรวจนั่นแหละใช้สิทธิ์นั่นแหละตรวจประจำปีค่ะเนี่ยจอดแต่กว่าจะกอดบาคอมโยเลนี่เล็ดดอกกว่าแล้วนี่ก็จะโลดอกตินีดบล็อกได้นีดบล็อกก็มือหนีพระเนาะและมากกว่าเลยก็สีสระเนาะดิซอลเลอร์นี่บาดอาชามิเมียตึบบาบา
อันนี้ในมือแลมมากกว่าก็มือหนีผ้าในปาเมโตก่อนเนอธิบายในต่อปัญญาลาเวดาเซกอมิเนาะตาชานี่มาจากนี้แหละที่เราหน้าเกินเนาะปากกาในตุ้มิเลสซับกันนี่และเล่นยุ่ยชีโคชีถอดเสื้อไม่รัฐรัฐแบบนั้นบัตรบัตรในยานียาดิโซเลตักุบักุเซลเลตักุบักุเซนมาเลมาเกิดตื้อเลซับกันเราได้ยาเป๋เลยว่าโอ้เจเนาะอันนี้มูในปัญหาเปล่ามีเวลาซับกันเนาะบัตรชาปันเล่นยาบอดีในเมสิญาโชเดบัตรบัตรเลปัญญาเกิดรื้อดีเนาะดินเนี่ยคนเนี่ยแกแต่ละหลุดโดจิบาคาคือเลิกตรวจสุขภาพอีกาเป็นเราไปนะตรวจสุขภาพประจำปีตามฤดูมะเนาะบาอาเกแต่ละหลุดโดเนาะไม่เป็นเลิกปั้มมือเนาะปั้มมือเนี่ยอันหลุดโดนะจ่อแต่ชาติบาก็ได้เลิกนั่นแหละไอ้ปลาสนับกันเนี่ยดิโซเลอร์ไม่เต้นละโลเนี่ยเอาเลิกปั้มหนูอ่ะพอเหมือนหนูอันหนูอันหนูละเนี่ยเนาะอ้าวว่าดับมะเร็งเต้านมในปั้มบาไปดักแกนึกบาดนึกบาดพอดเนี่ยก็สีสระจะแล้วโอ้โหเล่นยาบาดเต้านึกบาดพอดนึกบาดจีดอ่ะไม่กลโลดหอนอยากกลโลดไม่โอ้ไม่ร้อนล่าเนี่ยแล้วดอกกว่าเลยก็สีสระเนี่ยเนาะบาดนึกบาดเลยปัญญาเสดีเนี่ยไม่คอร่าพัดโดนไม่คอร่าชาอันนี้บลอเนี่ยบาดนึกบาดแล้วกันหน้าไปด่าเนาะมีเฮริคานิโอเนาะเลือปัสนับการเนี่ยเอาเลยเนี่ยบาดกาแต่ให้เปื่อยแล้วกินละบูแล้วกินละเขาก็ดอลเลอร์อาเวดาคาเนบาคาคือเลิกปัดเดินหล่อเนาะปัดกระดาปัดเดินหล่อดิซอลเลอร์ปัดพอมมือเนาะอันก่อนเนี่ยเต้นหนีดบล้อเต้นหนีดบล้อในบัตรเลดดอกว่าเนาะดิซอลเลอร์ปัดบาเวดาราชิมอมะเร็งปัดกระดามะเร็งปากมดลูกเนาะอันนี้เนี่ยคนเนี่ยเฮเตคือดับเบิ้ลแวนเนาะอีกาดิตากูบากูเซโอเลเฮเตเนจืดเฮเตจืดเน็ตเลวปาดิโซเลปากอลกอลากว่าเมเฮจอดแตกว่าก็ดันเริ่มมะเร็งกอลากว่าเตวดาปากอลเลแคนเซอร์นะแคนเซอร์เตวดามะเร็งสระมือเก่งแง่หมอหนึ่งจัดอ่ะพี่เลยมิเลเล็กขึ้นในเวดากอมิเหรออามันลดอ่ะพลดอกอลาใช่หมออามันลดอ่ะตนกอลากว่าเรื่องยาตัวดุตัวดุกอลาบุ้นเลยกันเดียแต่พ่อตาพุบการเลยกอลาเขาหนอบุ้นเลยกันเนี่ยจากนี้ต้องเนี่ยสุภาพใช่ปะหนอเนาะแคนเซอร์เนาะแคนเซอร์เตวดาตาชามีเฮอ่ะเตลกเวสรัมมือเก่งเฮก็ซัดถอบการซัดถอดต้นบาจิบาเนาะอเวตากุบากุเซลเนาะเตจุเนตเลกุปาตาบลือแลกิโดเลตาสุมือซัมมือตาสวีซาเชอร์และซัวเมญาตะโจเนาะ

กระตือลิ้นเนาะตาสวีเลสระเดชอาตาบาคาคือเลอประมาชิโพแต่ละประมาชิโพเนแค่เนเนปากะลือปากะยอเนอาริเกเลเกบาเลตาเชต่ออัตเทดาเนาะเทดาเพอตาบาตานานอบาเลสุบือเนาะลอสซิสิญโญเกโดมาลอมุโคจูอะจูเจมาจาเดจกว่าเลตาเกจอเตวดาตาตินีคินิคายีมุโคเกเฮจูจกาลอเดมาจากว่าเลเวกิเมติจกาลอจิบออะจูเดียวเนาะมาจากเลยก็เจอขวดรถลาเมมาซาดิเลได้จัลเลตอรุบาจิบาเตกุปาเสจิเนาะเดบาคาคือเลตาสวิซาเชอร์ดิสโซเลอร์จะแปลคือดับผู้แหวมุกคนเนี่ยเนเมบาซาและคือก็นายเนี่ยดิสโซเลอร์ยูทูบอ่ะปวนตาโอเจบาร์กากาดิสโซเลอร์ตาเชื่อต่อแหกก็นาดอลเล็บกันเนี่ยแต่อาบะเนาะแหตุกอลซาเลอร์วิธียูอ่ะปูเลอร์ออนไลน์อ่ะปูดิสโซเลอร์ซิโซโดดิสโซเนอุตนารีมอ่ะก็คอตนารีเมื่อฮันลอตินารีบาร์กากาเนตัดเกลือซาบะเกลือซาบะเดอเมบาซาเลคือกันนาเนตาสมือซ้ำมือตาสวิซาเชิญตายูทูบอาปูเนอาโอเนาะสระเดชอาตาเนาะอวยดักคือทักคือหรอเดอกว่าเลือตากะเคยดีกูดีการเลือกะเคยเลือกแล้วก็ต้นเนาะมีเลือใบเนาะสื่อถอดกันเลือดับปูแหวนได้ทีเหมาะเลือแฮกเกนในพวกมอสก็พอนไพร์ปาเมเกเนาะสระมือแกงแง่ดอลเลอร์ตากันหรอเลยติ๊กตอกอ่ะปูเนี่ยระพุทธสาโฮแค่นี้หรอแฮปเปอร์ทอลเลอร์ติ๊กตอกอ่ะปูแฮกว่าดอกว่าแวมก่อนนะครับโอ้เลยอำเภอจอดตัวปูจะเลยห้าวและยาเลยปากก็เลยพิชิเคียเนาะเลยห้อยส้มปล่อยเลยอำเภอจอดตัวปูเนี่ยเกี่ยวกันเนี่ยอัตเตปอลเล็บเลยอัตเตปอลเล็บเลยเซ่แหละแค่นี้หรอแกดอลเลอร์ติ๊กตอกด้วยจีแฮตัวดูตัวโจกีดอกว่าเลยติ๊กตอกอ่ะปูจีแต่เวลานั้นตัวสั้นเนี่ยไปเจาะจะตัวนั้นได้บ้างตากันแหละแต่สเตปอลลิปเลยเนี่ยสเตปอลลิปเลยอ๋อปารากานีอัมมิเลอร์ตั้งแต่อันยอกะกีมอปารากานีอัมมิยอกะเกียคอร์ดโจเฮ้แต่เลตเกจก็แปลละปอลลิปเลยค่อยเนาะจะก็แปลละปอลลิปเลยบัญชาขึ้นหน้าเราจะตัดสักวีเลยอัดปอดทอบัดตึ๊บเลยคลิปเลยสระทองดีอัตตาเนาะ

0: ก็ตือลีนอกว่าดาชก็ต่อดื้อโอเลปอนเลปเลอดอปอนเลปเลอเลอกุนุนุเนาะกุนุนุเตวดาซัมมอนซัมมาโลตาเลมอฮาเปนเป็นเลตโตกอลาซาเป็นเลทีลอซาเนเลญาอาเวชีดิมอเอาปอดิลอกะนะคะนี่เมโกเลมอลิจาตัวนี้นี่บาอันนี่ดอใช้ดิมอแคเนบลอดพอสควาลีมอฮาเนเนาะเดเปเดปคุสันเลปซับปกาลิเจขอขอดอเลปราเกโดกันนาเลจะมีปาอะอึทาเนาะจะมีปาโอโลเมสลาคีเนนี่นาโคเนจะก็แปลและปอนเลเปลมอปอนเลเปลกุนุนุอะเตวดาตะเพลขอขอในบอนเนเลหรือทาทาเลจะมีปลาอือเวดาเลตาตือตาเชื่อก็ต่อเลแต่หันใหญ่เชื่อก็เตดาเปย์อีหลอโอชูโอเทเบมือซาพีก็กะตาบลื้อเน
1: าะก็คือดาอ้ามัวนี่สีก็ก็ปากอะไรเอ๊ะมาล่าซอพมือในเล็กกว่าสิปะปากโอ้ดาส
2: เตอร์จะ
1: เล่นเพลย์มีดาลควาเลวตะโจ
2: ควาเลวตะโจ
1: เออปากานี่ไปจีนี่ก็คือดะอาหมูวันนี้สีก็ก็ปากอะไรเอ๊มาล่าสอพมือในเล็กกว่าสิปะปากอะไรเอ๊มาล่าสอสักคนนี้แต่เอพงเขี้ยวสักคนนี้ตึมต่อไปทำไมน้อมีอ่ะโอ้จีจีอากวัยเอาตาพอรู้เวลาแต่ดิแล้วมาล่าสีนะพ่อเน่แล้วล่าสีนะพ่อเน่แล้วล่า
2: เล่นตะการแต่แล้วล่าสีละอามาซอน
1: อ่ามาซอนนี่แต่แล้วมาแล้วล่าสีนะพ่อเน่เออแล้วล่าสีเว้อ๋อแต่ป้าป้าก็เลยคือกบเอลตาเล่แล้วพอดีคืออ๋อชีพัสดุเด็ดเล่พอคิดได้เจ
2: ๊
1: เล่อะไรกบเอลเวตาวีว่าตอนนี้อ่ะตาอ๋อก็เบลเวตาวีข้อมีวีข้ออ๋อไปแต่ดิข้อป้าป้าพี่ไม่จักหัวป้าป้าก็เลยกบเอลตาเล่กบเอลตาเล่กบเอลเป็นอะไรนะโจไว้จานี้ก็ได้แต่ป้ากิเลสอร่อยสับปะกมีอะปะไก่ดอลไม่จะขอมีมาวะซะแต่ป้ากิเลสอร่อยทำมันมีเสียซะ
2: อะปืนเลกาดล่ะ
1: อะปืนเน
2: ี่ยอะปืนดอลเลกาล่ะ
1: อะปืน
2: อ๋อมันก็เออเดี๋ยวขี้กัน
1: เออเดี๋ยวเบลขี้กันจันเนี่ยอะปืนวีก็ค่อยได้อะปืนวีก็ได้เนี่ยอะปืนมีมาวะซะก็ได้แต่ป้าแต่ดิป้ากิเลสอร่อยตามมิเซซาลีปากะมามมเวฟินีมากเวนาจินาโจเวฟินีเนาะกเวนาจินาโจวีค่อยๆดาค่อยๆดาเวดามีมาบาซันเลเมจาขอเวดาปากะเกจิบาเหือตะเด
2: ฮอเดปึกเคน
1: เออค่อยๆอาปึกเนฮอฮอยาเวดาเซคิคิฮอริคิคิฮอริฮอชิพาโซดิดิอะตะเตซิซิคลอลีซิซิคลอลีซิซิคลอลีค่อยๆkitla da amane eta kit apo kitla da adawa sigareta la la sin phone
2: la sin eta si ma
1: thai la la sin phone la la sin apo mat gara tai papa kle ko bena ta par bat tha phat to ja ja sab halwa te be ho da de te
2: bat tu ba phat to le sa ba pu le ba
1: ho ko le le le apa le ko be ta ja sab hadali le ko be ave ho ko อ๋อเบื่อแล้วตาวีอ๋อมีมุทุคาวีก็ปาลิมกเวเป้นาจีนาโจยนี่นี่อย่าง
3: นั้นหรอ
1: ละ
3: ลี
1: เขาก็ไ
2: ม่ใช่หรอละ
1: เออเปื่อ
2: เฮ้ยหร
1: อแต่เวดีนั่นก็ป้าจะปึกมีหรอกิเลสหรอแต่ข้อชูวีข้อชูวีเขาปึกไม่มาภาษาแต่ป้าทำมุมิเชสลีมีมาภาษาอ๋อป้าก็พาชีดินเขาคิดดื้อหรอกิเวอ๋อค่อยด
3: า
1: อัตตาสีวิอัตตาสีวิอัตต
2: าสีวิ
1: เขาก็กูพาไปเลย
2: กูพาไปดา
1: อับหลายคือแม่บีเขาดื้อไปเนี่ย
2: อ๋อ
1: เขาค่อยดาอ๋อค่อยเกดิโซเปื่อนก็เถอะฮะอ๋อหอมอ่ะเปื่อชี้ดิจิมอ่ะฮะอ๋อค่อยปักก้อยดาดับพื้นดอสกัดตึ๊ดอัตตาเล็กก็ดีมีจลุมีจลุมีจลุมีจลแต่กี่ฮอลล์เรียตะกอบุทลีเพื่อฮอดีโดตะกอก็มีจลมีจลเขาแต่เลยละตือแต่เตสติจูกอพกิดีสักก็แต่แต่ดี
2: ดอสกายามุทีปัญญาก็จูกอพมอที่สาตม
1: ุกอ้อยได้แต่ไปดีพื้นตัวบัตรสาวสาวบ้าตัวบัตรท้อสาวบ้าสับไปเลยคุยกับสาวลีนาลีตัวบัตรสาวแต่ดิอีทอลล์เพื่อเพื่อพี่บักเขาพื่อกิจชนะเลิศแต่เดิมเพลินแต่ดิเดิมมาชิลล์ซะแต่มาชิลล์ซะเวลาแต่กว่านี้จีแต่เดิมมาชิลล์ซะแต่มาชิลล์ซะ Te de ma do sa sa ta ma do sa sa.
2: Ah, de
1: ma Te de ma do sa sa ta do ha. Ta do ha ha. A te sa po po ta ma lo sa ma lo. Ta ma sa sa ta po po te be. Ha ha da le me. A ta o do sa po te sa po po re ne. A ha o me la po vi ha po te di sa ka le lo ge do. Sa ka le lo ge do. Ha ve da te be. Ko po po fi de te be ha re.
4: Ha sa po ne po ki la je ne.
1: Okay, da, teni ni.
4: Pada pli, pada antele, na pli.
1: Oh, teni ni bi. Dia le dos.
4: Le, pufi lagi ni asa pufi ni ada ki.
1: Ki, kapu, ada kapu te mi, ada kiki a mi, ada mi de. Ap mi la pufi ni. Aku buram kecil pufi kau di mi, colok mi, colok.
2: Apa tu? Kau dah sekarang mo?
1: Aku akite. Ami ola phu phai ni chi nya okay ba le pa ko nyor ga le khua ta ta ba nyor le ple cha le khua mo le khua ni an ni di a le ti ti mo bo okay da le lu ti ne mo ba nyor okay a phu te no te pili var ga ni
2: a mu na ve no ga
1: a ve da phu ga
2: pho khwa
1: pho mu ti ga okay da te di ko pili ya Tak baik, kalau kena benda ni, benda teri kalau jatuh banyak ni tak pilai dah, tak kena dia pilai dah kau cik supaya adik aku kaki lepas, mesti ni lah jauh pokai dek. Ola pisé, pisé apa je? Itu kita sekarang. Pisé, aku ada ni, ke pisé, aku ada apa le subuh, le makan ke kema, le subuh ni. Aku ada ni, apa le subuh ni? Tapi apa anak hulu pada timo botol ni, pada itu buba, pada tako, apa dah nak hulu awe. Thầy cho bái thân phở ní Lấy từ chứ thì Từ nó bỏ lên Lấy từ chứ từ thì nó Từ nó ra lên Phi và coi đã Thì mô bỏ ra lên Lê Từ lo Ở lũ thi với này có tê về Nó có bị lì vào cái này đó Có bị lì vào cái này đó Ở đây có vậy Ở khả nà với nó coi đã đi khóa Lê ô giá tớ cho Vậy đó kena tiwe bi oh tak kada titi kana ben haben no te tak pili sa ja samhar te kana ben no te ali kho lo ja to cho so pa te di ne do phlo a te thapi kle tali sa pi na te ko pi a phu te di sa ko gle na sa ni na sa mi le na sa le cho ni phi la te be sa pi na te ko ni o khoi da de apa kah bahasa nyok, oh lada pukai ni nyok, oh teteh tulis
2: cetok dalam muka kan?
1: Cetok, cetok pukai ni, teh, leh tapi ni tu, muka teteh jasa, teteh di, teteh dah macam lama sah teteh, dah macam lama sah teteh pukai kena, teteh ni abe tu ni abe tiri aku, kau teteh tambah sah, tambah sah. Chok gitu ya ni nya. Okay dah.
2: Oh,
1: sempat tu. Okay dah. Okay. Api kan ni kahau. Ada tak lele tak tina bot tak kota ni. Api kan ni kahau ni titi. Oh, benda macam tu kita lah. Ni depan tu puluh. Ni depan tu puluh lah. Api. Ada pergi ke malola ya ni. Api kaki dua tak ada. Benda aku agi. Wewe nangan mo. Kwa ve vi khoi da khoi ole os kwa ve komani no ora atho pa re no atho pa ate ve di de ha ata ri polo tila ta phia kho thi kho ni ora pini ora eva nyo tho pa no tho pa vi khoi da pho ra pho ni ta ta di ja di so Tak allah dia leka, tak cahal demi je.
2: Choke
1: jani. Okey, tadi ala kuala selalu vi tadi nupone nupa mele pakai nyorka ke nupa ni tebe. Tapi sab apa lah?
2: Apa?
1: Até se não haver, não vai lá, pá. Até passar por outra, a mãe vai ser. Até lá, que é logo que a providência está por só burrinha. Vai lá. Até se hablar, irmão. Até baixo, já não vai lá. Até ele. Até que a pá, tá. Che cado, che burro, lá tá.
2: Agora, tô na milha.
1: Amor,
2: amor, amor, amor, amor, amor,
1: amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor,
2: amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor,
1: amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor,
2: amor, amor, amor, amor,
1: amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, ขอขอไล่ไว้ที่ด้วยแม่ที่เขาหาแล้วไปชิบุชิกาจันเนี่ยเอาค่อยดาวีอาจจะดีป้านั่นค่ะติดนิคินิเนสักเล็กจอยนะหรอมาเซอร์นี่เนี่ยอาปากาเด็กกินเล็กๆทุกคนเจอแล้วสีสันสีนี่เอาเกิดเตอร์เดียว
2: อ๋อเกิดเตอร์อันนี้
5: Tell me about Sunday, yeah.

0: Chúa chớ
1: từ bỏ những
0: cho cho nè la hô la o cho nè la.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเปิดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนจังหวัดเลยมั่นใจวัฒนธรรมไทยเป็นอัตลักษณ์ไม่สามารถเลียนแบบได้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมติดตามการพัฒนาท่าเทียบเรือโดยสารสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวเชื่อมต่อเกาะสำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานีผู้แทนของสหรัฐและอิหร่านเดินทางถึงประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้วเพื่อเข้าร่วมการเจรจาระดับเทคนิคในการยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเปิดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนจังหวัดเลยประจำปี2569มั่นใจวัฒนธรรมไทยเป็นอัตลักษณ์ไม่สามารถเลียนแบบได้คาดว่าตลอดการจัดงานจะสร้างรายได้ไม่ต่ำกว่า188ล้านบาท
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนจังหวัดเลยประจำปี2569ณเวทีกลางหน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยพร้อมกล่าวว่าปัจจุบันเต็มไปด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแต่สิ่งที่ไม่สามารถสร้างขึ้นใหม่หรือเรียนต่อกันได้ง่ายคือประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมซึ่งเป็นเอกลักษณ์สำคัญของแต่ละประเทศเป็นสิ่งที่สะสมมาจากความเชื่อความศรัทธาภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของผู้คนในแต่ละพื้นที่โดยผีตาโขนของจังหวัดเลยถือเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์สำคัญที่สะท้อนอัตลักษณ์ของท้องถิ่นได้อย่างชัดเจนเป็นแรงดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาอย่างอำเภอด่านซ้ายอย่างต่อเนื่องสะท้อนให้เห็นว่าวัฒนธรรมสามารถเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างงานรายได้และโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้ในปี2568มีนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานกว่า 170,000 คนขณะที่ในปีนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาระบุว่าได้รับกระแสตอบรับจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเป็นอย่างดีส่งผลให้ยอดจองพื้นที่ในพื้นที่อำเภอด่านซ้ายและอำเภอภูเรือเต็มเกือบ 100% แล้วโดยคาดว่าตลอดระยะเวลาการจัดงาน3วันจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 100,000 คนและสร้างรายได้หมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจชุมชนไม่ต่ำกว่า188ล้านบาทปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมติดตามการพัฒนาท่าเทียบเรือโดยสารสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวเชื่อมต่อเกาะสำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
3: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปแนวคิดในการพัฒนาท่าเทียบเรือโดยสารสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวณท่าเรือบริเวณสวนสาธารณะแหลมโพเฉลิมพระเกียรติ84พรรษาตำบลภูมิเรียงอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายชัยรัตน์โอภาสวิมลธรรมโยธาธิการและผังเมืองสุราษฎร์ธานีกล่าวถึงโครงการพัฒนาพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะแหลมโพอำเภอชัยยาโดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่20มกราคม2569และจะสิ้นสุดในวันที่10พฤศจิกายน2570ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง660วันส่วนความคืบหน้าในการดำเนินโครงการณวันที่20มิถุนายน2569แผนการก่อสร้างสะสม 5.71% ผลการก่อสร้างจริงสะสม 6.81% ซึ่งเร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้ 1.10% ด้านนายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีกล่าวว่าหากโครงการจะดำเนินการในพื้นที่ดังกล่าวจะดำเนินการปรับแก้ไขรูปแบบให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ส่วนเส้นทางการเดินทางนั้นเชื่อมโยงกันทั้งทางอากาศทางบกทางน้ำเชื่อมต่อการเดินทางสู่เกาะสมุยเกาะพะงันและเกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีดารารัศสืบศรีสุขทีมข่าวสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: นอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันความบริสุทธิ์ใจในการผลักดันท่าเรือยอชที่จังหวัดภูเก็ตไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลหลังยุคโควิดที่ดึงนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาสู่ภูมิภาคนี้โดยอู่ซ่อมเรือยอชต์ในจังหวัดภูเก็ตประเทศไทยเป็นอู่ซ่อมที่ใหญ่ที่สุดและดีที่สุดในภูมิภาคอาเซียนซึ่งได้ประโยชน์ในเชิงการท่องเที่ยวและกีฬาในการที่จะดึงนักท่องเที่ยวกลุ่มไฮเอนด์เข้าสู่จังหวัดภูเก็ตและเป็นจังหวัดแรกที่นำนักท่องเที่ยวยุคโควิดดังนั้น

0: จึงเป็นข้อพิสูจน์ได้ว่าเป็นการทำงานด้วยความบริสุทธิ์ใจและเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงทั้งนี้พร้อมที่จะให้สื่อมวลชนนำเสนอและหากพิสูจน์ได้ว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนก็พร้อมที่จะพิจารณาตัวเองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำที่อำเภอเชียงกลางจังหวัดน่าน
1: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำในเขตชลประทานจังหวัดน่านณองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงกลางพญาแก้วอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านพร้อมรับฟังสถานการณ์ปัญหาอุปสรรคแนวทางการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่โดยมีนางวิไลวรรณบุดาสารองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำร่วมให้ข้อมูลในการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้ติดตามแผนป้องกันอุทกภัยปี2569ของโครงการชลประทานน่านซึ่งครอบคลุมการเพิ่มศักยภาพการกักเก็บน้ำการขุดลอกแม่น้ำน่านระยะทาง340กิโลเมตรการแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมการผลักดันโครงการผันน้ำเลี่ยงเมืองในอำเภอเมืองน่านและอำเภอเวียงสาพร้อมกันนี้ได้ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำกอนอำเภอเชียงกลางซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญช่วยสนับสนุนพื้นที่เกษตร73หมู่บ้านใน9ตำบลของอำเภอเชียงกลางและอำเภอปัวโดยใช้งบประมาณ 6,450 ล้านบาทกำหนดก่อสร้าง6ปีเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและบรรเทาน้ำหลากในฤดูฝนศิริมาประเสริฐนิรมนทีมข่าวสวทน่านรายงาน
0: กรมฝนหลวงและการบินเกษตรเร่งทำฝนหลวงเติมน้ำเข้าเขื่อนหลักและช่วยเหลือพื้นที่เกษตรนอกเขตชลประทานเพื่อลดผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโญ
2: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเปิดเผยว่านายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องกับการดูแลด้านน้ำติดตามความคืบหน้าการบริหารจัดการน้ำเพื่อรับมือสถานการณ์เอลนิโญที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้และต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้ากรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้ปรับแผนการทำงานเน้นมาตรการเชิงรุกโดยมีการจัดตั้งวอร์รูมเพื่อประมวลผลข้อมูลสภาพอากาศและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำในแต่ละวันเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพสูงสุดรวมทั้งการลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลางจังหวัดเพชรบุรีเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์เอลนิโญที่จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ภาคกลางทางด้านเจ้าหน้าที่ปริมาณสารฝนหลวงทั้งสารคาร์บอนไดออกไซด์หรือน้ำแข็งแห้งและโซเดียมคลอไรด์ในการปฏิบัติการช่วยเหลือเกษตรกรแต่หากพบว่ามีแนวโน้มฝนทิ้งช่วงหรือปริมาณน้ำในเขื่อนต่ำกว่าเกณฑ์สามารถเข้าปฏิบัติการได้ทันทีเบื้องต้นได้เริ่มดำเนินการเติมน้ำในเขื่อนภูมิพลแล้วเพื่อความมั่นคงของน้ำในหน้าแล้งปีนี้นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทานโดยเฉพาะในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้จังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งเป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิที่กำลังอยู่ในช่วงแตกกอและเตรียมตั้งท้องเพื่อป้องกันไม่ให้ผลผลิตได้รับความเสียหายชาวนันมาลีรายงาน
0: กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดสัปดาห์หน้าโดยพื้นที่เสี่ยงอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศในวันนี้ทั่วประเทศยังมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองโดยฝนจะยังตกหนักเป็นระยะโดยเฉพาะช่วงวันที่24ถึง27มิถุนายนเนื่องจากมรสุมยังคงพัดปกคลุมอยู่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคใต้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง23มิถุนายนนี้นายชยันต์เมืองสงฆ์เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.คาดการช่วงตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง23มิถุนายนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลาง ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งจึงพบมีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสะสมมากกว่า200มิลลิเมตรในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสบริเวณอำเภอจะแนะจังหวัดยะลาบริเวณอำเภอบันนังสตาขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มไทยและญี่ปุ่นเดินหน้าความร่วมมือด้านธรณีวิทยาและการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับไดโนเสาร์เพื่อยกระดับพิพิธภัณฑ์ไทยสู่ศูนย์กลางการเรียนรู้และท่องเที่ยวระดับโลก
3: นายยงยุทธนาควิโรจน์อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีกล่าวว่าได้รับมอบหมายจากนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมหารือความร่วมมือด้านธรณีวิทยาบรรพชีวินวิทยาและการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ณ มหาวิทยาลัยจังหวัดฟุกุอิและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์จังหวัดฟุกุอิประเทศญี่ปุ่นเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านธรณีวิทยาบรรพชีวินวิทยาและซากดึกดำบรรพ์ต่อยอดสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในโอกาสนี้ยังได้หารือกับศาสตราจารย์อิวาซากิยูกิโมโตะอธิการบดีมหาวิทยาลัยจังหวัดฟุกุอิและศาสตราจารย์นิชิฮิโรชิหัวหน้าคณะไดโนเสาร์วิทยาเพื่อขยายความร่วมมือด้านการศึกษาวิจัยการสำรวจภาคสนามการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และข้อมูลซากดึกดำบรรพ์รวมถึงการพัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ให้มีมาตรฐานระดับสากลถือเป็นก้าวสำคัญของความร่วมมือไทยญี่ปุ่นในการอนุรักษ์และศึกษาซากดึกดำบรรพ์ซึ่งเป็นมรดกทางธรรมชาติอันทรงคุณค่าสำหรับพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์จังหวัดฟุกุอิได้รับการยอมรับให้เป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ชั้นนำของโลกและเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศญี่ปุ่นที่มีผู้เข้าชมประมาณ1ล้านคนต่อปีสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับพื้นที่ได้อย่างมหาศาลโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำชับให้กรมทรัพยากรธรณีนำองค์ความรู้และประสบการณ์ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาของประเทศไทยโดยเฉพาะพิพิธภัณฑ์สิรินธรจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้การวิจัยและแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาและซากดึกดำบรรพ์ระดับโลกควบคู่กับสร้างรายได้ให้ชุมชนและเศรษฐกิจท้องถิ่นปิยาพันยางเทียนรายงาน
0: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมปิดกั้นเว็บไซต์พนันออนไลน์ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แล้วกว่า 13,000 URLs
1: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่าจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์การปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ URL ผิดกฎหมายโดยเฉพาะเว็บไซต์พนันออนไลน์และ URL ที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและปราบปรามการพนันออนไลน์ตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเข้มข้นสำหรับช่วงที่มีการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ระหว่างวันที่1ถึง18มิถุนายนที่ผ่านมาได้ดำเนินการปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายตามคำสั่งศาลและประสานความร่วมมือกับแพลตฟอร์มแล้ว 13,888 รายการด้วยการใช้เทคโนโลยี AI ในการตรวจจับและวิเคราะห์เว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์พร้อมแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการเผยแพร่เนื้อหาที่เข้าข่ายผิดกฎหมายบนสื่อดิจิทัลและโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะในกลุ่มเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันรวมทั้งการหลอกลวงออนไลน์ต่างๆโดยรู้เท่าไม่ถึงการซึ่งอาจเข้าข่ายการกระทำผิดกฎหมายพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์มาตรา14มาริชโยรายงาน
0: กรมอนามัยยกระดับสมุดสีชมพูโฉมใหม่เชื่อมข้อมูลสุขภาพแม่และเด็กสู่ระบบดิจิทัลรองรับการดูแลสุขภาพแม่และเด็กอย่างครบวงจรนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการยกระดับระบบสาธารณสุขและการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันโดยเฉพาะการดูแลสุขภาพแม่และเด็กตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์จนถึงเด็กปฐมวัยซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขได้ปรับปรุงสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กหรือสมุดสีชมพูโฉมใหม่เพื่อยกระดับการฝากครรภ์คุณภาพและเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านสุขภาพเข้าสู่ระบบดิจิทัลรองรับการดูแลสุขภาพแม่และเด็กอย่างครบวงจร สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลด้านการพัฒนาระบบประกันสุขภาพและบริการสาธารณสุขที่มุ่งพัฒนาระบบฐานข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลและเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพของประชาชนให้สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพสมุดสีชมพูโฉมใหม่ได้รับการปรับปรุงจากข้อเสนอแนะของหญิงตั้งครรภ์ผู้ปกครองและบุคลากรสาธารณสุขทั่วประเทศมีการพัฒนาใน5ด้านสำคัญได้แก่การปรับรูปแบบการบันทึกข้อมูลการฝากครรภ์ให้มีความชัดเจนและใช้งานง่ายการเพิ่มเครื่องมือประเมินสุขภาพเช่นกราฟติดตามน้ำหนักตามค่าดัชนีมวลกายก่อนตั้งครรภ์เพื่อช่วยประเมินภาวะโภชนาการและเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านสุขภาพรวมถึงการปรับปรุงเนื้อหาการดูแลตนเองระหว่างตั้งครรภ์การคลอดและหลังคลอดให้สอดคล้องกับองค์ความรู้ทางการแพทย์ในปัจจุบันผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครตรวจเยี่ยมทีมบริการรถสุขาสาธารณะเคลื่อนที่บริเวณท้องสนามหลวงพร้อมขอความร่วมมือผู้ใช้บริการช่วยกันรักษาความสะอาดนางสาววรนุชสวยค้าข้าวผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้บริการรถสุขาสาธารณะเคลื่อนที่ณจุดพักคอยบริเวณท้องสนามหลวงในการทำหน้าที่อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่เจ้าหน้าที่รวมถึงประชาชนที่เดินทางมายังพื้นที่ท้องสนามหลวงเพื่อร่วมถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมมอบแนวทางการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการประชาชนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสุภาพและปลอดภัยตามมาตรฐานสุขอนามัยงานโอท็อปมิดเยร์2026วันแรกมียอดจำหน่ายมากกว่า75ล้านบาทกรมการพัฒนาชุมชนสรุปงานมหกรรมโอท็อปมิดเยร์2026วันนี้ซึ่งเป็นวันแรกที่ได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าชมงานและเลือกซื้อสินค้าอย่างเนืองแน่นส่งผลให้มียอดจำหน่ายสะสมรวมในวันแรกมากกว่า75ล้านบาทโดย5อันดับแรกได้แก่โซนโอท็อป5ประเภทโซนศิลปินโอท็อปโซนภาคีเครือข่ายโซนโอท็อปชวนชิมและโซนโอท็อปลักชัวรี่ซึ่งยอดรายได้ในวันแรกนี้ถือเป็นการสะท้อนถึงการตอบรับอันดีของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากทางภาครัฐได้เป็นอย่างดีโดยคาดว่างานในครั้งนี้จะช่วยสร้างยอดจำหน่ายและเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจชุมชนได้อย่างมหาศาลขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนผู้ประกอบการชุมชนและร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างยั่งยืนในงานโอท็อปมิดเยร์2026ซึ่งจัดไปจนถึงวันที่28มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาและในวันพรุ่งนี้นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานในพิธีเปิดงานโอท็อปมิดเยร์2026ณเวทีกลางอาคาร Challenger 2ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีปิดท้ายข่าวประมงจังหวัดพะเยาเร่งตรวจสอบกรณีพบกุ้งกล้ามแดงในกว้านพะเยาซึ่งเป็นสัตว์ต่างถิ่นพร้อมเร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เพื่อปกป้องระบบนิเวศท้องถิ่น
4: ดร.พิสิทธิ์ภูมิคงประมงจังหวัดพะเยาเปิดเผยว่าจังหวัดพะเยายกระดับมาตรการเฝ้าระวังระบบนิเวศอย่างใกล้ชิดหลังมีการเผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์กรณีชาวประมงพื้นที่ตำบลแม่ใสอำเภอเมืองพะเยาสามารถดักจับกุ้งกล้ามแดงหรือเครฟิชได้ในกว้านพะเยาซึ่งเบื้องต้นคาดว่าอาจเกิดจากการลักลอบปล่อยสัตว์เลี้ยงลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติด้านประมงจังหวัดได้สั่งคุมเข้มตรวจสอบฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่เพื่อเร่งบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบหาสาเหตุดังกล่าวพร้อมสร้างความตระหนักรู้แก่ชุมชนถึงอันตรายของสัตว์น้ำต่างถิ่นหรือเอเลียนสปีชีส์และกำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบของกรมประมงอย่างเคร่งครัดป้องกันการเกิดผลกระทบต่อสัตว์น้ำท้องถิ่นและวิถีชีวิตของประชาชนในระยะยาวทั้งนี้หากพบเห็นการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการประมงสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดพะเยาโทรศัพท์054-431-420วินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟัง เสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลแนะดูบอลโลกให้สนุกหลีกเลี่ยงการพนันเตือนผู้ปกครองช่วยกันสอดส่องดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบโดยเฉพาะการพนันทายผลฟุตบอลมีโทษทางกฎหมายดังนี้ผู้เล่นมีความผิดตามพรบการพนันต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนเจ้ามือผู้จัดให้มีการเล่นมีความผิดและอาจเข้าข่ายความผิดฐานฟอกเงินซึ่งเจ้าหน้าที่จะดำเนินการยึดอายัดทรัพย์สินอย่างเด็ดขาดสำหรับผู้โปรโมทอินฟลูเอนเซอร์ผู้แปะลิงก์หรือโฆษณาชักชวนในโซเชียลมีเดียมีความผิดตามพรบการพนันและพรบคอมพิวเตอร์ซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด5ปีหรือปรับสูงสุด 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: หนึ่งวันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
2: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายเจทีแวนรองประธานาธิบดีสหรัฐและนายมูฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านพร้อมด้วยคณะต่างเดินทางถึงเมืองเบอร์เกนสต็อกประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้วและเตรียมเข้าร่วมการเจรจาสันติภาพระดับเทคนิคเพื่อยุติสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่จะเริ่มขึ้นในช่วงเช้าของวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นโดยมีนายกรัฐมนตรีบาสชารีฟแห่งปากีสถานซึ่งทำหน้าที่คนกลางไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างสหรัฐและอิหร่านมาโดยตลอดเข้าร่วมสังเกตการเจรจาในครั้งนี้ด้วยการเจรจาดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่อิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกอีกครั้งโดยอ้างว่าสหรัฐละเมิดสัญญากับอิหร่านและอิสราเอลยังคงไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนนายปีเตอร์คายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงธุรกิจของอังกฤษเปิดเผยกับสำนักข่าว Sky News โดยระบุว่าเขาไม่มีเหตุผลที่จะเชื่อว่านายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์ของอังกฤษกำลังวางแผนประกาศลาออกจากตำแหน่งในวันจันทร์นี้และจะสนทนาอย่างตรงไปตรงมากับนายกรัฐมนตรีสตาร์เมอร์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามนายคายปฏิเสธที่จะเปิดเผยรายละเอียดเนื้อหาการสนทนาดังกล่าวความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังหนังสือพิมพ์ The Observer ของอังกฤษรายงานว่านายกรัฐมนตรีสตาร์เมอร์จะลาออกจากตำแหน่งในวันจันทร์นี้หลังเผชิญแรงกดดันทางการเมืองจากทั้งรัฐมนตรีและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคแรงงานอย่างไรก็ตามแหล่งข่าวในรัฐบาลอังกฤษยืนยันว่านายกรัฐมนตรีสตาร์เมอร์ยังคงมุ่งมั่นทำงานบริหารประเทศต่อไปต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านต
9: ากำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณพังงากระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:39 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.18 เมตรและเวลา 11:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 44 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:24 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 17 เซนติเมตรและเวลา 17:47 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 26 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:28 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:51 น.
10: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
11: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
9: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตะสุคน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้วันสุดท้ายของการจัดแสดงนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธามีประชาชนจากพื้นที่ต่างๆเดินทางเข้าร่วมงานจำนวนมากกรมชลประทานวางแผนบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำชีเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งอย่างยั่งยืนการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทีมชาติญี่ปุ่นชนะตูนิเซีย4-0ส่งผลให้ตูนิเซียตกรอบแบ่งกลุ่มแน่นอนแล้วแม้เหลือการแข่งขันอีก1นัดต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ประสบกนิกรจากพื้นที่ต่างๆเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
2: ตลอดทั้งวันที่สำนักพระราชวังเปิดการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีประสบกนิกรจากทั่วทุกสารทิศพร้อมใจเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพอย่างต่อเนื่องเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงอุทิศพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ราษฎรและทรงเป็นแบบอย่างที่งดงามในการดำเนินชีวิตและการทรงงานเพื่อประสบกนิกรชาวไทยนางกนกวรรณทับทิมอายุ66ปีชาวพัทยาจังหวัดชลบุรีกล่าวว่าเดินทางมาพร้อมหลาน2คนเพื่อเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพปลูกฝังความรักความภาคภูมิใจและความผูกพันต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนำมาซึ่งความอยู่ดีกินดีของประสบกนิกรใต้ร่มพระบารมี
3: ความดีที่พระแม่พันปีหลวงทำไว้มีแต่สิ่งดีๆพาลูกหลานได้อยู่ดีกินดีก็เป็นบุญที่ได้มาเลยมาจากพัทยาแค่วันหยุดพาลูกหลานมากตัญญูกตเวทีต้องให้เด็กๆรู้ไปเข้าใจในสิ่งที่ดีของพระแม่พันปีหลวงที่เป็นแม่ของแผ่นดินเป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูกหลานเป็นคนดีทำความดีเพื่อในหลวงกับพระราชินีก็เสียใจค่ะ
2: ด้านนางสมหมายสีม่วงอายุ56ปีชาวสมุทรปราการกล่าวว่ารู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการรวมถึงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
4: ทราบซึ้งมาตั้งแต่จำความได้ตั้งแต่สมัยเรียนเป็นเด็กชุดท่านสวยมากเป็นเด็กก็สงสัยว่าทำไมมีแต่ภาพนี้ตอนโตมาจนได้เข้ามากรุงเทพแล้วก็ได้เรียนรู้นี่แหละโครงการจุลภาษีบางสายชอบโครงการนี้มากแม่ฟ้าหลวงเข้ามากแล้วชุดไทยของท่านนี่ชอบมากรู้สึกว่าเราไม่อยากสูญเสียไปเราอยากให้ท่านอยู่กับเราเป็นนานๆแต่เมื่อการเวลามันเปลี่ยนไปก็ใจหายเหมือนกัน
2: สำหรับการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคอยอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางโดยประชาชนสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทุกวันระหว่างเวลา 8:00 นถึง 20:00 นนิตยาคุณสิมรายงาน
1: คณะสงฆ์ในโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชวินัยวชิรเมธีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอาวุธวิกสิตารามรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยพร้อมด้วยนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนำคณะพระสงฆ์ในโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาจำนวน100รูปกราบสักการะพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรและประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินี

0: น่านพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามจากนั้นคณะสงฆ์ได้เดินทางไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังเพื่อประกอบพิธีปลงธรรมสังเวชพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งนี้พระภิกษุผู้เข้าร่วมโครงการจะเข้ารับการศึกษาและปฏิบัติธรรมจนถึงวันที่27มิถุนายนณสถาบันกรรมฐานศึกษาสมเด็จพระสังฆราชในพระสังฆราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานีและมีกำหนดร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกในวันที่26มิถุนายน2569และร่วมพิธีลาสิกขาในวันที่29มิถุนายน2569ณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวันสุดท้ายของการจัดแสดงนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธามีประชาชนจากพื้นที่ต่างๆเดินทางเข้าร่วมงานและกิจกรรมที่จัดขึ้นจำนวนมาก
1: บรรยากาศวันสุดท้ายของการเปิดนิทรรศการกิจกรรมรอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาซึ่งรัฐบาลจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามตลอดทั้งวันมีประชาชนจากทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและจากต่างจังหวัดเดินทางมาร่วมชมนิทรรศการ99พรรษามหามงคลสกลธรรมบารมีนำเสนอพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชในพระบรมราชวงศ์จักรีประวัติวัดพระประวัติและพระประวัติของอดีตเจ้าอาวาสบูรพาจารย์แห่งพระอารามพระประวัติของสมเด็จพระสังฆราชและนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานำเสนอพระกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยในด้านต่างๆมีการจำหน่ายตราไปรษณียกรที่ระลึกฉลองพระชนมายุ99พรรษาและกิจกรรมนำชมวัดสะสมตราประทับโดยนักกุเทศน้อย9จุดที่ได้รับความสนใจจากประชาชนเข้าชมจำนวนมากโดยผู้ที่มาต่างชื่นชมกิจกรรมที่จัดขึ้นนางสาวยุพินอุ่นชาติกล่าวว่าตั้งใจเดินทางมาร่วมชมนิทรรศการด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่สำคัญยังไม่มีโอกาสเรียนรู้ประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมความงดงามของพระอารามหลวงที่มีความสำคัญของประเทศไทย
2: ราชกรณียกิจของท่านที่เราชื่นชอบเนี่ยท่านเป็นคนที่ว่ามีจิตใจเมตตานะคะอ่อนน้อมแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากนะคะเวลาเรามีประเทศหรือว่ามีภัยพิบัติอะไรท่านก็ลงแล้วก็เข้าถึงพื้นที่นะคะแล้วก็ไม่ถือพระองค์ว่านี่ท่านการท่านความรู้ดีนะคะจากสิ่งที่เราไม่เคยรู้ไม่เคยอะไรว่าในวัดมีอะไรบ้างและมีพระสังฆราชมีมากี่องค์อะไรเนี้ยให้เราทำให้เราได้รู้นะคะก็สิ่งสวยงามที่รอบอุโบสถรอบอะไรนะที่ปฏิมากรรมของวัดอะค่ะครั้งนึงนะถ้าเราไม่ได้มาตรงนี้เหรียญพระองค์ท่านพระชนมายุ99ปีก็ไม่สามารถ
1: ขณะที่นายวรเกียรติทองไทยกล่าวว่าประทับใจเนื้อหาของนิทรรศการและการบริหารจัดการภายในงานซึ่งมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกอย่างทั่วถึง
3: เมื่อวานมาแล้วรอบวันนี้รู้สึกดีครับเพราะว่าเมื่อวานฝนแต่วันนี้เป็นวันสุดท้ายก็น่าจะคึกคักแล้วล่ะครับพูดถึงการดำเนินงานดีนะครับมีจุดแต่ละจุดที่เขาให้สแตนด์การ์ดเนี่ยเขาจะบอกนักเรียนวัดราชบพิตรนะครับเขาจะคอยแนะนำว่าจุดนี้มีประวัติความเป็นมาอย่างไรเนี่ยครับ เราก็จะได้รู้ได้มากขึ้นทั้ง9จุดในรอบระบบผิดสมเด็จท่านนี่ต้องยอมรับนะครับว่าท่านเป็นบุคคลธรรมดาเนาะและท่านก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาตลอดขององค์พาท่านคือท่านก็ใส่ใจทางพุทธศาสนานะครับ
1: สำหรับการจัดกิจกรรมในช่วงค่ำเนืองแน่นด้วยประชาชนที่ร่วมชมการแสดงแสงสีเสียงภายในบริเวณพระเจดีย์พร้อมกับการประดับเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์บริเวณระเบียงพระอุโบสถรวมถึงร่วมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและออกร้านผลิตภัณฑ์โครงการกำลังใจในพระดำริและการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มจากผู้ประกอบการที่มีประชาชนเลือกซื้อสินค้ากันอย่างคึกคักดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
0: กรมชลประทานวางแผนบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำชีเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งอย่างยั่งยืนลดผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่กว่า 22,000 ไร
4: ่นายวัชระไกรใสผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่6กล่าวถึงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำชีว่าช่วงฤดูฝนของทุกปีระดับน้ำในแม่น้ำชีจะหนุนสูงส่งผลให้น้ำจากลำห้วยดางเดียวไม่สามารถระบายลงสู่แม่น้ำชีได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เป็นประจำขณะที่ช่วงหน้าแล้งพื้นที่ยังขาดแคลนแหล่งน้ำเก็บกักน้ำขนาดใหญ่และระบบกระจายน้ำที่เพียงพอกรมชลประทานจึงวางแนวทางการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยควบคู่กับเสริมสร้างความมั่นคงด้านน้ำช่วงหน้าแล้งกำหนดแนวทางดำเนินงานทั้งระยะเร่งด่วนและระยะต่อเนื่องโดยแผนระยะเร่งด่วนช่วงที่แม่น้ำชีหนุนสูงจะปิดประตูระบายน้ำห้วยดางเดียวควบคู่กับการเดินเครื่องสูบน้ำประจำสถานีและติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เพิ่มเติมเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ขณะที่แผนระยะสั้นดำเนินการ9โครงการเพิ่มศักยภาพการเก็บกักน้ำการระบายน้ำและการกระจายน้ำให้ครอบคลุมพื้นที่การเกษตรมากขึ้นอีกทั้งยังมีแนวทางการพัฒนาแก้มลิงและพื้นที่หน่วงน้ำการปรับปรุงระบบประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำก่อสร้างฝ่ายชะลอน้ำในลำน้ำสาขาเพื่อช่วยรองรับน้ำหลากช่วงฤดูฝนช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนหน้าแล้งและรักษาสมดุลระบบนิเวศในพื้นที่อย่างยั่งยืนทั้งนี้เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะสามารถป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ได้ประมาณ 22,000 ไร่ครอบคลุมพื้นที่4ตำบลได้แก่ตำบลทุ่งเขาหลวงตำบลเทิดไทยตำบลบึงงามและตำบลเหล่าช่วยเหลือประชาชนกว่า 4,700 ครัวเรือนพร้อมเพิ่มพื้นที่ชลประทานอีกกว่า 5,000 ไร่ส่งเสริมการเพาะปลูกตลอดทั้งปีลดความเสียหายจากภัยธรรมชาติและสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้ชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำชีอย่างยั่งยืนสำหรับอำเภอทุ่งเขาหลวงตั้งอยู่ริมฝั่งขวาของแม่น้ำชีและมีลำน้ำสำคัญคือลำห้วยดางเดียวรับน้ำจากอ่างเก็บน้ำทวัชชัยและไหลลงสู่แม่น้ำชีรวมถึงลำห้วยน้ำเค็มและพื้นที่แก้มลิงกุดกระชากุดแขแซเป็นแหล่งรองรับน้ำสำคัญของพื้นที่ปิยาพันยางเทียนรายงาน
0: จังหวัดอำนาจเจริญเร่งกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมบูรณาการทุกภาคส่วนรับมืออุทกภัยในฤดูฝนนี้
5: นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและระบายน้ำไม่ทันในช่วงฤดูฝนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งดำเนินการกำจัดวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำในลำคลองแหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่และติดตั้งเครื่องสูบน้ำล่วงหน้าบริเวณจุดเสี่ยงนอกจากนี้ได้สั่งการให้ทุกอำเภอสำรวจแหล่งน้ำที่มีวัชพืชหนาแน่นโดยเฉพาะผักตบชวาและจอกแหนซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการไหลของน้ำพร้อมจัดทำแผนปฏิบัติการเร่งด่วนในการกำจัดวัชพืชรวมถึงเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลเช่นรถแบ็คโฮเรือกำจัดผักตบชวาและเครื่องสูบน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นด้านสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญได้สั่งการให้อปท.ทุกแห่งจัดทำแผนเผชิญเหตุและแนวทางการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยมีการซักซ้อมแผนและจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในระดับอำเภอเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างทันท่วงทีทั้งนี้จังหวัดขอความร่วมมือจากประชาชนในการไม่ทิ้งขยะลงในแหล่งน้ำและร่วมเป็นหูเป็นตาหากพบจุดอย่างอุทกภัยสามารถแจ้งผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้ทันทีพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
0: องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์อุทกภัยตลอดฤดูฝนครอบคลุมทุกมิติ
6: นายอนันต์ทองอุ่นรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชเปิดเผยว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชประชุมเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยประจำปี2569โดยที่ประชุมได้หารือแนวทางรองรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนอย่างเป็นระบบทั้งการจัดทำแผนเผชิญเหตุการเตรียมกำลังบุคลากรเครื่องจักรกลวัสดุอุปกรณ์และระบบสนับสนุนต่างๆเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังได้กำหนดแนวทางจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าหรือ Front Office และระบบสั่งการแบบ War Room เพื่อบูรณาการข้อมูลและบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมความพร้อมในการรับเรื่องร้องขอความช่วยเหลือจากประชาชนรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยเสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
7: ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายลงพื้นที่ติดตามเหตุผนังอุโมงค์ดอยหลวงถล่มทับคนงานพร้อมประสานการรถไฟแห่งประเทศไทยเยียวยาผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่นายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้ลงพื้นที่ติดตามเหตุผนังอุโมงค์ดอยหลวงถล่มทับคนงานโครงการเส้นทางรถไฟทางคู่สายเด่นชัยเชียงรายเชียงของในพื้นที่ตำบลโชคชัยอำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายโดยกล่าวว่าได้ประสานงานร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทยและแจ้งไปยังผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เพื่อดูแลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุดังกล่าวรวมถึงดูแลผู้สูญเสียและผู้ได้รับบาดเจ็บตามระบบต่างๆอย่างเต็มที่โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้จะนำข้อมูลทั้งหมดรายงานต่อนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต่อไปด้านการรถไฟแห่งประเทศไทยสั่งการผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายใหม่จังหวัดเชียงรายหยุดงาน2วันเร่งหาสาเหตุผนังอุโมงค์รถไฟดอยหลวงถล่ม
8: การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ออกแถลงการแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุการณ์ผนังอุโมงค์รถไฟดอยหลวงถล่มในโครงการก่อสร้างรถไฟสายใหม่ช่วงเด่นชัยเชียงรายเชียงของในพื้นที่จังหวัดเชียงรายทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 16:30 นของวันนี้ขณะที่คนงานกำลังติดตั้งระบบกันซึมภายในอุโมงค์ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ2รายเป็นแรงงานไทย1รายและแรงงานเมียนมา1รายนอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสอีก2รายซึ่งถูกนำตัวส่งรักษายังโรงพยาบาลดอยหลวงและโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์แล้วล่าสุดการรถไฟแห่งประเทศไทยได้สั่งการให้บริษัทผู้รับจ้างหยุดการปฏิบัติงานในพื้นที่เกิดเหตุทันทีเป็นเวลา2วันเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบโครงสร้างและหาสาเหตุอย่างละเอียดพร้อมทั้งกำชับให้บริษัทผู้รับจ้างดูแลเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่ทั้งนี้ด้านการรักษาพยาบาลและสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายพร้อมสั่งทบทวนมาตรการความปลอดภัยในการก่อสร้างอุโมงค์และโครงสร้างขนาดใหญ่ทุกโครงการทั่วประเทศเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยและสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนนพศรแก้วคำรายงาน
7: ส่วนความคืบหน้าเหตุการณ์ศาสตร์อาคารพาณิชย์ร่วงหล่นบริเวณถนนพระราม4ล่าสุดกรุงเทพมหานครและวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมสั่งปิดใช้อาคาร5คูหาชั่วคราวตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ร่วมกับสำนักงานโยธากรุงเทพมหานครและวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารบริเวณถนนพระราม4ใกล้แยกหมอมีภายหลังเกิดเหตุกันศาสตร์อาคารชั้น2ร่วงหล่นจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ากันศาสตร์ที่ร่วงหล่นอาจมีสาเหตุมาจากการเสื่อมสภาพของวัสดุจากการใช้งานมาเป็นเวลานานและได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศตามอายุการใช้งานทั้งนี้จากการประเมินเบื้องต้นของผู้เชี่ยวชาญไม่พบผลกระทบต่อโครงสร้างหลักของอาคารด้วยความเสียหายอยู่เฉพาะบริเวณส่วนกันศาสตร์ด้านหน้าอาคารเท่านั้นทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและความมั่นใจของประชาชนสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ได้ดำเนินการปิดประกาศห้ามเข้าใช้อาคารจำนวน5คูหาเป็นการชั่วคราวและจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อกำหนดแนวทางดำเนินการในขั้นตอนต่อไป ศูนย์หม่อนใหม่เฉลิมพระเกียรติตรังขับเคลื่อนโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์หม่อนไหมรองรับโมเดลเศรษฐกิจ BCG
9: นางสาววาทนีแห่งชวนผู้อำนวยการศูนย์หม่อนใหม่เฉลิมพระเกียรติตรังเปิดเผยว่าศูนย์หม่อนใหม่เฉลิมพระเกียรติตรังได้ขับเคลื่อนโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์หม่อนไหมรองรับโมเดลเศรษฐกิจ BCG ประจำปีงบประมาณ2569เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำผลผลิตและวัสดุจากหม่อนไหมมาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายสามารถต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรพัฒนาเป็นอาชีพและสร้างรายได้แก่ครัวเรือนตลอดจนส่งเสริมการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างคุ้มค่าตามแนวทางเศรษฐกิจ BCG ที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพการหมุนเวียนใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้และการดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทั้งนี้เกษตรกรได้สร้างสรรค์เมนูจากหม่อนและดักแด้ไหมหลากหลายชนิดเป็นการนำวัตถุดิบจากหม่อนไหมมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพิ่มทางเลือกในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ชุมชนสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองเพื่อสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไปโยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
10: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
2: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางออกแถลงการที่ระบุว่าช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกยังคงเปิดอยู่แม้ทางการอิหร่านจะประกาศปิดช่องแคบแห่งนี้อีกครั้งนาวาเอกทิมฮอลกินโฆษกกองบัญชาการกลางสหรัฐระบุว่าอิหร่านไม่ได้เป็นฝ่ายควบคุมช่องแคบฮอร์มุสและกองทัพสหรัฐกำลังเฝ้าระวังสถานการณ์เพื่อให้แน่ใจว่าการสัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุสจะยังคงดำเนินต่อไปความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกองบัญชาการกลางกาตัมอันอันบิยาแห่งกองทัพอิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุสอีกครั้งเมื่อวานนี้โดยอ้างว่าสหรัฐละเมิดสัญญาและอิสราเอลยังคงละเมิดข้อตกลงหยุดยิงในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
3: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม F นัดที่2และเป็นเกมที่1000ในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกเป็นการพบกันระหว่างญี่ปุ่นที่ในเกมแรกเสมอเนเธอร์แลนด์มา2-2พบกับตูนิเซียที่เกมแรกแพ้สวีเดนมา1-5เกมนี้ทัพซามูไรบลูยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมไล่ถล่มเอาชนะไปได้4-0ทำให้ทีมชาติญี่ปุ่นเก็บเพิ่มเป็น4คะแนนจาก2นัดแต่ยังต้องไปลุ้นเข้ารอบในเกมสุดท้ายส่วนทีมชาติตูนิเซียแพ้รวด2นัดไม่มีคะแนนและตกรอบแบ่งกลุ่มเป็นที่แน่นอนแล้วแม้เหลือการแข่งขันอีกเพียง1นัดสำหรับโปรแกรมนัดถัดไปในกลุ่ม F ญี่ปุ่นพบสวีเดนและเนเธอร์แลนด์พบตูนิเซียแข่งขันในวันที่26มิถุนายนเวลา6นาฬิกาทั้งนี้โปรแกรมการแข่งขันในคืนนี้จนถึงช่วงเช้าวันพรุ่งนี้กลุ่ม G เบลเยียมพบอิหร่านเวลา2นาฬิกานิวซีแลนด์พบอียิปต์เวลา8นาฬิกาและในกลุ่ม H สเปนพบซาอุดิอาระเบียเวลา23นาฬิกาและอุรุกวัยพบเคปเวิร์ดเวลา5นาฬิกากอล์ฟ LPGA รายการ Major LPGA Classic for Simply Gift ที่สนาม Brightfield Country Club ชานเมืองเบลมอนต์รัฐมิชิแกนสหรัฐอเมริกาหลังจบรอบ2โปรพาวชเนตีวรรณแสนโชว์ฟอร์มทำ5อันเดอร์พา67สกอร์รวม4อันเดอร์พา140ขึ้นไปรั้งอันดับ22ร่วมเท่ากับโปรเมียวปาจรีอนันต์นฤการโปรจัสมินธิดาภาสุวรรณปุระที่2อันเดอร์พา142อันดับ49ร่วมส่วนผู้นำเป็นของจิ้งหยานโปรสาวอเมริกันขึ้นนำจากฝูงด้วยสกอร์10อันเดอร์พา134นำหน้าลอตตี้โวลด์จากอังกฤษและเคสซี่พอตเตอร์จากออสเตรเลียที่รั้งอันดับ2ร่วม1สโตรกขณะที่โปรจีโน่อาทยาธิติกุลมืออันดับ2ของโลกทำเพิ่ม2อันเดอร์พา70แต่สกอร์รวมอีเวนพา144รั้งอันดับ81ร่วมเท่ากับโปรฮัทสุวิทยาวินิจฉัยธรรมไม่ผ่านการตัดตัวการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569สนามที่4ที่สนามจักรยาน BMX ภายในสวนสุขภาพสราญจิตเขื่อนวชิราลงกรณ์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีในรอบชิงชนะเลิศรุ่นประชาชนชายแข่งขัน3โมโตปรากฏว่าเอโกเมศสุขประเสริฐนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20คว้าชัยชนะ2โมโตแรกก่อนมาถูกโอมพุทธภูมินักแป้นนักปั่นรุ่นน้องร่วมทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมเฉือนเอาชนะในโมโตที่3อย่างไรก็ตามจากคะแนนสะสมทั้ง3โมโตโกเมศยังคว้าแชมป์สนามนี้ไปครองได้สำเร็จส่วนพุทธภูมิได้รองแชมป์และที่3นพดลคล้ายมณีหารการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J60 สัปดาห์ที่1ที่ LAMX Impact Tennis and Sports Center เมืองทองธานีในประเภทหญิงเดี่ยวรอบคัดเลือกณประพัฒน์เสรยานนท์เฉือนชนะยาชิธาเอเรติ มือวางอันดับ3ของรอบคัดเลือกจากอินเดีย2-1เซต6-3 5-7และ10-3คว้าสิทธิ์เข้ารอบเมนรอได้สำเร็จสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยได้ตัวนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยครบทั้ง10คนสำหรับเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่าเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นหลังได้รับโควต้าตามเป้าหมายแบ่งเป็นประเภทต่อสู้8คนและประเภทท่ารำ2คนสำหรับประเภทต่อสู้มีอยู่บัลลังก์ทัพทิมแดงเจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกมครั้งที่ผ่านมารุ่น63กิโลกรัมชายและใบเตยสาสิการทองจันทร์นำทัพร่วมด้วยนักกีฬาดาวรุ่งอีก6คนโดยโค้ชเชชัดชัยเชหัวหน้าผู้ฝึกสอนระบุว่านักกีฬาชุดนี้มีศักยภาพไม่เป็นรองชาติใดสิ่งสำคัญคือการเร่งปรับปรุงจุดบกพร่องและเตรียมความพร้อมในช่วง 3-4 เดือนก่อนแข่งขันหากทำได้ตามแผนมีโอกาสลุ้นถึงเหรียญทองส่วนประเภทภูมิเซ่หรือท่ารำหมูปิ้งนาวินปินทสูตรและใบปอทิตารีแก้วโอรันวสุทำผลงานโดดเด่นทั้งภูมิเซ่มาตรฐานและฟรีสไตล์จนได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทยด้านโค้ชลีนายอนยอมรับว่าการแข่งขันครั้งนี้ไม่ใช่งานง่ายแต่เชื่อมั่นในศักยภาพของนักกีฬาไทยและตั้งเป้าหมายคว้าเหรียญรางวัลกลับมาฝากแฟนกีฬาชาวไทยให้ได้ทั้งนี้กีฬาเทควันโดในศึกเอเชียนเกม2026จะมีชิงชัยรวม11เหรียญทองและแข่งขันระหว่างวันที่ 1-3 ตุลาคมนี้ปูริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
2: เนื่องในมงคลละสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 26 มิถุนายน 2569 เชิญร่วมสดับอัมพรโอวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
4: สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระอนุสาสสั่งสอนไว้ว่าความกตัญญูกตเวทีเป็นพื้นฐานของการเป็นคนดีดังนี้บุคคลใดที่ประสงค์จะประสบความสุขความเจริญในชีวิตบุคคลนั้นต้องอบรมสั่งสมความดีให้เพิ่มพูนขึ้นในการกระทำทางกายวาจาและใจของตนอยู่เสมออย่างไรก็ดีความดีทุกประการจะงอกงามขึ้นไม่ได้เลยหากปราศจากภูมิธรรมสำคัญเป็นรากฐานประดุจผืนดินอันอุดมกล่าวคือกตัญญูรู้คุณท่านและกตเวทีตอบแทนบุญคุณท่านผู้มีอุปการะคุณพระคติธรรมประทานเนื่องในวาระ110ปีมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งวันที่23มกราคม2563
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิด

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูโชเปอร์
1: เบิร์ซุงคา
3: ปอกว่า
1: เนาะจง
4: โอดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได
5: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ง่าคือละหุยาชดเจตโอกาสไทยมีกือเวโจโมออิลูอาสะและไกเปวิทัปปะตอง่าคือนิมาลูจาวิโยง่าคือมีเวออิลูแลมีโจโมวิโอปาลูเกลูมุนอมาโคโลโกอิปวิโยง่าคือเตกาลิเลกาง่าคือมีโจโมออิลูทะหะวิโอโคโลยอทะคาทากะดอนอเชตุโยง่าออโตแลละหุชดเจเวออตาลาหุคอเป้าเสมานาคาโบเพวิโยงาคือจาวัจิใหม่ออกข้อต่อเกือออติออกข้อโลโฆษณาติผากือกาวิลโกจ้าดาลาเพวิโยออลโกงาคือจิ้มใหม่ออกข้อโลเวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจิ้มใหม่แลออกข้อต่อเวสายาติผาสู่ไกเวกาวูจ้าน้องคือและโฆษณาติผักคือกาวิลโกจ้าดักคือโทรศัพท์นำบัตรแม่0ง่าแซ่ยี่สิบข้อ0ข้อฮีไม่ให้เลกะ0ก้อนี่ยี่อ้อข้อฮีง่าสิบข้อโทรศัพท์นำบัตรชเวทะจ้าดักและโฆษณาติผักคือลาเพดิโย

về ở bây giờ nhé là huy tế gà lê lê thả ta ư yó yá về ở khó lô là xe chá lèo rai ká ở bộ đá chá ở khó lô hạ yú là về yô mẹ nó hư gà ká chê về ở khó tóc kê chê lè chí mày khó yá lò yá ở khó tóc kê ở tì สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1550 kHz ติไลปุตตาเลนพอติพ่อ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อไลฟ์สดติดต่อไปเชวิโยติญิเลเลมุลอกอวิโอยาติชตินาลิตาและซาวุมุลอกอติชนาลิทาคาไกและมุเผวิโอยาที่นาริควายตาและข้อนาริทักขไกเตฮาเลเลงาหือละหุข้อรายกาโอโบดาจาตอกเชวิโยและงาออโตละหุข้อป้อเชเซมานาคาโบเมวิโยงาหือละหุยาติกาเลเลกาละหุข้อพอนาเลออาชิโยละหุชอเจทะติแกโอกาปิดาเกเพวิโย

อบุดาจาวิโยยาปือฮาติปอทอกาดาจาวิโยเนยาชอคโลงาคือติปอกอกะมีลาแลไรกาอบุดาจาคโลงาคือออกคอกะกอกะดักเชวิทัปปาตออลอเปอร์ติกาลิเลฉะตาอิยอยาวิออคโลลาเซจาเลอฮายูลาวิโยแมฮาวิออวิออญีราหุยาคาพอเชพอโดเชตาวิคาคิเพเชลินาจะได้จักกามุยิกอยาออคโลเชตาวิทัปปาตองาฮือติกาลิเลกาเชซาจอซาปึตุออโปจาวิดอวิเชวิจอวิเตจิลิเลพออายิอยู่แลอาชูยอตุยอยากาทะคะเดญหาซาดักไอสิแมและยะญีวิออยากาจะได้ซอคโลแลชื่อญีติก็กะมีลาเปอยะนี้ขอฮาปาจูฮาปาโอคโลยะญอนิชเตนีลันเพวิโยและจะขอนิฮินิชขอขอมุขอฮาวิโอวิโอเนราหุยะติพาโอติฮาลิเลฮินาริควะตาแลขอนาริทะคะไกงาฮือราหุขอไรกะอบุดะเจ้าคโลตอกะเชวิโยวิทยุเรดิโอพอ AM ติฮิโอฮาสจิขอกิโรเฮิร์สติไลพอเบื้อเลกา Facebook Fanpageสวทเชียงใหม่ AM 1476พอกะไลฟ์สดติดต่อไกเชวิโยงาฮือราหุยะติภาลุละแลกากากาโมปุวิโลโกอชอปะทักกะแปปีแพวิโยและยะปึฮาวิโยยะกะชะริซอคอลุชื่อนี้ติปอกกะมีลาปุวิทัปปะตองาฮือราหุยะติกะลิลิกะอาชุโยเยกะทาโอยะคะเดปิดะกะเชโอลาโอยะโกวิเชเลพุชิเซคามาวิยุกะมากะวิเมออพุคะจาจะระปะตอลิงาฮือจอตาวิโอยะติภาอัธมัฏฐะเยเชเลติภาภะละโกเลอาชุโยเวตะปิโออาลูคัสสะกะติเวเลติภาภาโอหานีโทรศัพท์ลิกือติดต่อเฟซบุ๊กลิกือเลยติภาภะละโกเยยะกายะถะโอยะปิเวเลขะกงะหือกะตาวิอพุคะจาวิโอยะชะติภาอัชุทะปิเชเลเลขะกงะหือเยกะโกเวเลอายิอึจะเมโอยะติกะเลติกะปิดะตุโลจาเยกะขอติเกเชกะนาอุมาติดะวิกะมาเจ้าลอลิชะบึดะตอมีตอค่าโทรศัพท์เตะติมากะเกโกแลเลติกะเลติกะนาอุกะมาติดะเฮกอเลมือลอโกหาดะเปดะเวนากะดะเวเลจอดะหอดะวิเยกะขอกะอมึอมึยอกะเวเจเฮกองะฮือเยกะโอเคมากะเพตุนะเลติกะลิลิกะเยกะทะออยะคะเดปิเมเยกะแลฮาเลดอซาเวจอดะหอดะหาดะเปดะเวเยกะเพเวลอโกอาเชซาจอซาปุวิอบูตาเลกะกาจากาโดวิอบูชิติภากะเนหุเยกะขอลุลาวิเจยากะเนหุเยกะมาจอมาหอดะปุวิโลโกเชซาจอซาวิอบูกะเมวิเจเมกาจากาโดปุวิอบูกะเมวิเจเคโกเยกะขอลุจอดะหอดะกาตุเวเลเตกะเลเตกะออยากะปิดะวิโยเม

Hạ vì lẽ ngài hứa cho gia vì ở ga phải vì yếu lẽ, giờ ca khó hạ đã cho đã vì ở chế đế pa cho bự về, giờ ca phải vì lo cố lẽ, hạ lệ biểu về đo xa về lẽ muốn nó mặc khổ ga che ta vì khai suy yếu, chị mẹ, giờ ca lẽ giờ ca khó mà cho mà họ đã bự lẽ khát thà cả, giờ đã đi đã về tí cho vì lo cố lẽ muốn nó hủ ở khổ lụt chị ghé lẽ, nà pa กูฆ่าเชวิคเลยแพบิโยจิแมยันยกาลิงาคือเตกาลิเลนี่คือเยกามุนอมาโคโลเชจตาวีเยกาเพจตุลามาเฮเลมุนาหัวโคโลเชจตาวีเยกาเพจตุลาลิงาคือเตกาลิเลลึกตุเวอคอจอวิโยแมมและยันยีเตปทอกามเชซาจอซาพอวีออลอเอเตลอยูลาตาวีแลอาปอชีออกโลเลงาฮือชอยาอปูอบูคักให้มาจอวิเลกูวิออลอติพานยูละแลอวิออญละหุยาติพาทาทุลากาวิยอมอาปอสเลออเจเตเลออพะเตเลออดือลือทาเตเลออาปอสทาคากายชอยาจาเพวิดีดีโยนี่เสียเลยว่าอาปอจะปีวิทยาธาว่ากับชูจาเลยอสากันเมวิโยเลงาคือว่าหัวเวลีว่าสาติผาจานนี้อาปอจะวิวะเลยอามือขอชูเตหัวเวอาฮาติผาจะวิวะเลยว่าสาลีออกคือกามาชูดาเลยอาปอจะวิวะติผาลกุออกคืออาจจะจอวิโยยาคาลีว่าอาฮาจะวิลกุว่าสากาอาฮาหนูไข่ไกวิโยเลยงาคือชอยามาโกเลตุนตุสะติภาอะโทมากะอะโปเลติยาลิเลกะจาแลอโบกาวิดิดิโยวะจากวะวะติภาชูเวคาชูเนหือชอยากะจากวะเนหือชอยากะเชซาปุวิโยจิเมเลชูเวตกวะเนหือชอยาชอจะมาพูมาเพกะเลออตุชูเวเลอาชูกะมาเพกะวิโยแลลิงะคืออะโปสอคโลกอนิเวติยาทาอาปอสออจะใจทะเลลีเนคือออฟึกโกนาเวโกปินาอากะลูเวดัดดาวินาชเปวิโยเจคาเคติเยเวเลโกโกเลอาปอชออจะใจเวชเตพางาคือออฟึกโกนาวิชเตพาคาเดนาแมมนอคือออฟึกโกนาชเลเตพาจาวูดอวิชอนอคือนาเวติเจเตยาเคลาวิเจติยาคาลีออฟึกโกนาเวทาคาเดฮาซาเลในชีวิตมาเพจิแม่ลีนัชโอติพาอยากให้เรียกอปอสโซจะเจวิชติพาอยู่เวลาเรียนงานคือหาซ้ำวิลกุออฟุกุนาเวเลออโคคาเกหาซาชีกาเวเพวิโยเจเลดัจจาโลเรียกอปอสโซจะเจวิชติพาเยวิโอคาเชคิจโอโลแมมอปอสโซจะเจวิแมลีมาเมสิวิโอจะเจวิโอกุกุตาบาบาเรียกอปอสโซน้อยเวคาเดชบาเลป้าป้าเล่เตสอเลมุชาฮุกุเจเตนิฮุตุกวมาวิตาเลนิเสนิคาเดกาฮุเฮเลอปอสฮุเลวิเวติยาชาเลชามากุขอมากุเนหืออภิติเลเชเวอภิเคเลอภิตาเคเตพาออคโลมื้อติติเมื่อและกอลิมฮอซาลุยมากาวิไมกาบราสเตขอคาเดกือและชะแตแลงาฮือเลติญิเวียเซปอจิแมเลออกมาจาสิทาติญิเวียเซปออิกากุฮอเลวิออคโลติดอกะเพออลิไมกาติปติอะปอสติยาวิออมโยเวเลลูกูออกาเฟลูกูโกวินาเลโอเวติลูกูงาฮือติญิเวียเซปอลิออกมาจาสิทาติปอเวียติลูกูติลูกูโอเคติเลวิลอกุออฟึกุนาวิชะเดภากะเคลาวิโยจิแมมาเลกาเลอปอสกึเมื่อเวเคเตเลกัวอัจจึเวทปาตอเลมังกาเวลโกกาเปกึกาชไมปอกาเลเลอปอสกึเมื่อเวอุยออคโลออมาจาเสทาติญิเวติลูกูติลูกูเคเตเลเวลโกกาเนคือออฟึโกนาเวชะเดพาออมุยออมุยเคลาวิโยจิเมเลออฟึโกนาเวทาหาซากาวิโยจิแมอัปโปสอจะเจวิจะได้พาเล่ปาปาแหล่คาเดติโสหัวเล่เมื่อยติติเมื่อและเล่ออกมาจะสิท่าเล่ตินิเวเซโปเนคือลูกกูแน่หรือว่ากาแฟหลักแค่คอลูกดอเวเล่ลูกกูเอลเวติลูกกูเอเคออกมาจะสิท่าเล่ตินิเวเซโปว่าเคติดอเวลโกเล่เนคือออฟึกุนาวิจะได้พาท่ออมุยอมุยเคลาวิโยจิเมเลอาปอสอบุจจะลอออฟึกัวอนาถะเจติหาซากาวิมาเฮเล
งาฮือโกปีนาเลอากาลูทากาอปอสเลฮือกึเมือวีออจเจเวเลฮูกัววีชะได้ผาเคติแลวีลอโกก็ปีนาเลอากาลูวีชะได้ผาทอกาเคลาวีโยจิเมเลอปอสออจเจเวออฟึกูอานาทากาฮาซากาเลเลโกปีนาเลอากาลูเวอานาเตผาทะทอกาฮาซากาวีโยจิเมเวลาเลี้ยอปอสเมลาวิทยาธาเนี่ยคืออปอสเคติเลวิลกุกาเนี่ยคือเชษาจอซาพออบูจอจาเวติยาโยจิแมมยาเอติพาเลี้ยอาสะโคฮาปาติเลติขอวิออยาโคโลนี่คืออปอสเมลาวิอบาวเวเลอบาวเวลูกวัคติเกียและจากขมือขอปอกเลยไยถาและปิวิลกุกายาเออบูทอกาดะจาเวจาตุเทวีโยจิแม่อปอสเลวิทยาชาเลงาฮือคาเดเบมือเลแฮดโดจิแม่เลอปอสคาเดเบมือเลแฮดโดจิอปอสเลวิลอกุออลอกุเลอปอสออโครโทกาแป้งโกเวลินชิปุเซตาแลนชิงาปุเซเคจอวิโยจิเคโกเลงาฮืออปอสเลวิทยาชาเลคาเดเบเนอเลเฮ็ดดอจิแมวเคติเดเนี่ยเลยเฮ็ดดอวิทยาชาเลยนี่คือออกุแตออโปเลออฟึกโกโลนาเวมาโกเลนี่ฮะวอปีออโคโลเชซาตุออโปกาลากาวิโยจิแมวอปีไกทึวิจะเคมาเพนาเลยยากังกะฮืออโปสเลสเลเลอคาเดมาเดเนี่ยเลยเฮ็ดดอวิลาโกไกทึลาวิโยจิแมเลยไกทึลาวิโยเจเชื่อปะต่อเลยอปอสเฉลี่ยเลยอบูจอดได้รอเต็งยิ่งเวออคโลงาฮือเลงาสกอสเลเทวิโยเจหรือเลยกำเพื่องาฮือมาเจสิธาอปอสติสเลอะเลเจวิลกุกาเมกาเมเลนี่คืออตุทอกาเชสาวิโยจิเมเลอปอสเมียวิอบูจอดได้หรือเลยกาเลียอปอสเมเจอเวเลอกุกุกาณะณะเลเทลาวิโอเควิติภาชอโอ้บุกโจมันจ้าโลจิแม่เลียปอสเมจ้าวิชได้พามใครก็เรียกกูกลัวเลียงาฮืออตัวออกโลโลวิวิตามีได้พาไล่จือเลียกองาวิโยจิแม่เลียปอสเมจ้าวิชได้พาแล้วนี่คือแม่เลียปอสจ้าวิอาเกติปุญญปุเขนี่คือออตัวออปุเลออบุกองาวิโยจือเย็นนาวิมาโกเลียอันาไล่จือเลียยาถากากากาฟาลาวิโยจิแม่เลียปอสเมจ้าวิอ้ออกกุพอลีน่าน่าเลยเพลาวิชได้ผาอบูจอดยาลอมและเรื่องอะคืออปอสชได้ผาและวิทยาชาลีเนี่ยคืออตัวโคโรเชซาจอซาตัวอปูกะปีลาและเจ้าวิทยาชาเรื่องอะคือเมกาเมเวอจึงได้ผากะปีลาแล้วนี่คือเรื่องยิมามาซาเวเพบอดอฮาเวอจึงได้ผาชเควิพอกะรังกาลาวิโยเจอโลโคเลจีจอปานาวิจัยได้ผายุคือฉันยิ่งแต่ยิ่งแล้วอัปโฮสไม่แม่เลี้ยอัปโฮสก็วิจัยได้ผาออกคลุสารซีโรโทนินก็เวติยาจอวิโยจีแม่เลี้ยซีโรโทนินก็เวซีโรโทนินก็วิสารชะได้ยาเลชอยันมาซาเลซึมือกาเมจูอปูกาลาวิโยหรือเลกาลีวิตามินซีวิตามินบีได้ผ่าจอเวทปาตอเลงาฮือออโตทอกาอนาทาฟากาวิโยชะดาปาตอเลยันยิงาฮือกาแกไปเปออปอสเมียวิลโกเลติญิเวติสนิสงาฮือคาเดจาเชวิลโกเนฮือเชซาจอซาพออบูกามาจาจิแมอปอสเลออพูกามาคะเลติกาตีซาจาหาซากะหาซาซาจาแล้วจะคอลูฮอตาวิกาเปจายันยังไงคืออปอสเออคอลูอบูชะเคมามะจอวิออลอกาเก้าวิทัปตอตาลูปิแม่เลเตนีเลเลอปอสเตสนิสคาเดและเชแม่แต่กูเลอวิออนีละหุยาติพาถาอปอสเออคอลูเลงาฮือชอยาเชซาจอซาพออบูคาเคมาจอวิออลอเอติพาอยู่เวลาแลเนฮืออวิออนีละหุยาติพาถาชะเกชิลาวิโยแม่และยังเพื่อให้ติพอทอกาลีสุดากาดจะเวอรอติพาจะเข้ามาจะดีโยกาพนาเลอโอกาปิลาเทเวเตกาลิลิทอกาซุเมกาเมฮาเลดอซาปิเมซอปอดาจาวิออนิโอซอคอลุงาคือติพอติเกโกโมดายังเพื่อให้ติกาลิลิอบูจาเม

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีร่วม งานโอท็อปมิดเยียร์2026เป็นวันที่2อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจ

0: ้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: นายกรัฐมนตรีร่วมงานโอท็อปมิดเยียร์2026เป็นวันที่2พร้อมเชิญชวนประชาชนอุดหนุนผู้ประกอบการใช้ไทยช่วยไทยพลัสภาพรวมยอดจำหน่ายวันแรกสูงเกือบ150ล้านบาท
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางมายังงานโอท็อปมิดเยียร์2026ให้กำลังใจผู้ประกอบการและขอบคุณประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยในงานตามโซนต่างๆพร้อมเชิญชวนประชาชนช่วยกันจับจ่ายใช้สอยและอุดหนุนผู้ประกอบการสินค้าประเภทต่างๆจากทั่วประเทศพร้อมประชาสัมพันธ์ช่วยกันใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อลดภาระค่าครองชีพตามนโยบายรัฐบาลภาพรวมยอดจำหน่ายภายในงานโอท็อปมิดเยียร์2026ตั้งแต่เมื่อวานนี้ซึ่งเป็นวันแรกจนถึงขณะนี้มียอดจำหน่ายรวมกว่า147ล้านบาทจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
3: รองนายกรัฐมนตรีกำชับการแก้ปัญหายาเสพติดควรใช้มาตรการที่เด็ดขาดพร้อมเพิ่มบทโทษผู้เกี่ยวข้องสูงสุดถึงขั้นประหารชีวิต
5: ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอโซ่พิสัยนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการรวมพลังรักศรัทธาแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการตามนโยบาย1อำเภอ1ศูนย์บำบัดยาเสพติดโดยรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการแก้ไขปัญหายาเสพติดควรมีมาตรการที่เด็ดขาดภายใต้แนวคิดไม่มีผู้ค้าก็จะไม่มีผู้เสพเพิ่มบทลงโทษผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้หนักขึ้นถึงขั้นประหารชีวิตหรือจำคุกโดยไม่มีการลดหย่อนโทษโอกาสนี้รองนายกรัฐมนตรียังได้ทำการมอบหนังสือคู่มือการดำเนินงานด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬนายสุรพลเจริญภูมิและนายอำเภอทั้ง8อำเภอเพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อนุชิตบุญชมสวทบึงการรายงาน
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดน่านยกระดับการบริหารสหกรณ์ด้วยเทคโนโลยีเพื่อสร้างอาชีพและสร้างรายได้อย่างยั่งยืน
6: นางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดน่านเน้นย้ำบทบาทสหกรณ์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนและการพัฒนาสหกรณ์ตามนโยบาย CPD Drive สู่ความเข้มแข็งด้วยการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาลและใช้นวัตกรรมโอกาสนี้ได้มอบเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรสนับสนุน27กลุ่มเกษตรกรจำนวน 10,576,000 บาทเพื่อเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนด้านการผลิตและการตลาดพร้อมสนับสนุนเงินทุนแก่3สหกรณ์รวม18ล้านบาทเสริมศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์รวมถึงการใช้ระบบบัญชีครบวงจรสมาร์ท 4M ยกระดับการบริหารจัดการสหกรณ์ด้วยเทคโนโลยีแก้ปัญหาให้เกษตรกรมุ่งสร้างอาชีพรายได้และความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนสิริมาศประเสริฐนิรมลสวทน่านรายงาน
3: ขณะที่นายพลพีสุวรรณชวีพร้อมด้วยนายเจเศรษฐไทยเศรษฐและนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมลงพื้นที่อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยพร้อมชื่นชมการขับเคลื่อนงานตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะความสำเร็จด้านการจัดการปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดเลยโมเดลที่เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมเดินหน้าแก้ปัญหาเอกสารสิทธิ์ตกค้างเพื่อประโยชน์ของประชาชนน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22 นาฬิกา
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้

ถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่น

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

0: อาเดือไทยมิขอสองเผาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขึ้นตาโอดาเลียกาชายันดาชอนมาอายออามาเอมิขอเปียเนไทยมิขอกระดูอาคาชอเจอกระดูเงเกนเนลาเอมาแอจิชนีอุ้มเถอมิเนนึมาละคือมาเงเลชนยาเธอมิเนอาดิมาโยหานาลูอายองเนือเกเนยอเยบอเนมาอีนออายอมาดูอาดิเนโอเยเนอุนควตาโอดาเลมิเนนึมาเนือสาวเนวอจ้อยกันยาอาดิมาโยหานาลูอายองนึมาละคือยอจอนาลูเนือเกเนยอเยบอชอเนมางามาอาเขาช่วยเจอโยกานาลู
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาม
2: าถาเจเลญะนะโกโฮมาเลนะโกนากาซอปอซอชอขอนะโกลาซาเผฮอเนเมเอขออะดูอะติยาลเวชิฮอหมอเนดอบิลเวบาทอนซุมอยาลาซาเมควอตาหมอดอดอเนเฮลเวขอลาซาญาเมหมอเนฮอมอนาลูกาเนนูเจลเวลาซาญาเมอีคันจอลาซากะกอนีฮอเนเมสิญญาเจมอนาสปสชติซุมซุมจำยอสปสชเขต1เชียงใหม่นากาจำยองาซุมนีเยงาซุมงางาปโยดามอดนากาตีโกจำยอจำยอนึมานากอนาลูอดนากาติซุมนีซุมโยกานาลูกะดูเมเด
3: ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับพี่น้อง
4: อายือนี่อะเดคายาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พอปานเออบีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซื้อก้อนบีเออร์ดูอย่าล่อนแต่ช่องหางละหาเชลกะกอจากันเออร์ดูพ่ออีสันนี่กามาเล่าเน่กามองขากาไก่กูยาเออร์ยิ่งโยโฆษณาบีเกอหมอนาแลนึ่งมาออนานากาไงเลี้ยวเน่ไงชนยังง่ายยิ่งโยนากาเออสมบูรณ์นะคนนี้จำยองอาชูมีสีโกจำยองโกเย่และงาดีใจที่โบนะคนนี้จำยองเวนี่มีเออโกเย่งา

0: โอ้โหเด้อจ้า
1: โอ้โหโชเฟอร์
0: มาส่งค่ะ
2: ป๊อปว่า
0: เนาะจง
2: โอ้ดูทมา
0: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
2: ทันสมัยเชื่อถือได
3: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพื้นที่ป่าอนุรักษ์บ้านไลโวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามีพระเมตตาและมีความห่วงใยต่อประสบนิกรในพื้นที่ห่างไกลท่ามกลางผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ของบ้านไลโวอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีพระองค์จึงทรงสืบสานต่อยอดแนวพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้านด้านการศึกษาทรงส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนผ่านศูนย์การเรียนและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและวางรากฐานที่มั่นคงให้แก่อนาคตของเยาวชนด้านสาธารณสุขทรงสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการแพทย์การดูแลสุขอนามัยและการพัฒนาระบบน้ำสะอาดเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมด้านอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนพระองค์ทรงส่งเสริมการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่การปลูกพืชสร้างรายได้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อให้ครอบครัวมีรายได้ที่มั่นคงและสามารถพึ่งพาตนเองได้พร้อมกันนั้นยังทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าต้นน้ำอันเป็นหัวใจสำคัญของวิถีชีวิตชุมชนเพื่อให้คนและป่าอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืนจากพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลบ้านไลโวจึงค่อยๆเติบโตเป็นชุมชนที่เข้มแข็งสร้างโอกาสเติมความหวังเป็นพลังให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนพระกรณียกิจที่ประสบกรณิกรชาวไทยจะได้ร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ตราบนานเท่านาน

อุจิพออุดุธรรมะเดอายิโยอานาลุเนอายิโยลออินกัดูนะจนะเงนะฉลาแม่เยเนลอวันอาทิตย์เงนะงานในเยนี้ถึงมีเนลอเยเนียวยุ่มจีนะงานเนอายุเชื่อมือเนที่ขอรู้เออจดามะเยเนนาลีเวลานะนาลีเชื่อหลังเกินลอเยเนียวจีลังเงอุสาอยามละคือลอนาลีเยลานะกุลังคือขอเนี่ยงานเนที่ขอรู้เออยาจดามะเดเยเนเดยุ่มจีกะที่ยามแล้วพระจอดามาเย็นยาล้อจอนงานนั้นงานนี้ถอนจมาดีมินาล้อเย็นเยวมินาวันเสาร์งานงานในเย็นนี้มินาก็ดูนะขอนี้อายุมีดอนแน่แล้วอย่าถอนจมแม่เดียเย็นเยวเดียงานเนี่ยนะขอนี้ที่อาทิตย์นั้นที่นั้นล้อคนจอนก็แล้วนะเฮลัวเย็นนี้นะถอนจมมาเย็นยาล้อที่มินาจิ้มจิกที่ขอรัวจอดามาเย็นเยวก่อนนะอันนั้นเกล้าลัวเย็นนี้ยมยากนะอินเนอร์เราก็นายนะด้วยเนี่ยขั้นสอนนะขอนี่ก็ที่เบียงที่เราล้านเนี่ยเราเนี่ยอุ้มจากขอต่อปะพยายามเจียไอยามะพักเกล้าแม่เนี่ยเดมีในนิมจีก้างานเนี่ยก็กว่าจะกะเอ็กกะงานเนี่ยดอชายบีบย้อนและเพราะในบินหาดากะเอชซาและจะแทนในนะฮะได้ยามเดียเนี่ยเดนิมจีก็กว่าแหลมถ้าจะมาเนี่ยนิมเฮยามเราคุยนะเธอก็ฟุตบอลโลกและคู่เธออย่างงานในอย่างนี้บดื้อแบทเชลล์หรออยู่ชุมเชื่อเชื่อมีของเบียนีละเอือในแบทเชลเธอก็เธอเกาะหรอปัญหาการพนันหุ่มหมาเนื้อการย่องพายงาเจแล้วเลยอย่างเนี้ยขันงาจะกัดแอกาดานเนี่ยมาเดข้อไหนเธอแต่มาเงื่อเราอย่างเนี้ยเดือดขาก็กองเพราะในบินนะหัดดามะก่อนหน้าอันเนาะฉลาดรวยเราอย่างเนี้ยฉันแท้แน่นะหันยามแม่เฮก้าหรออัตเบตินะอันนั้นจะไม่จะกะเอกะดันเนมาเดียเนี่ยเดนิมจีเฮก้าเย็นนี้นะทันเจออัดเดียอาคาอันนั้นนะขลาที่นะฉลังอาเดียเนี่ยเดบลังสีนะขอเนี่ยโกสีอาโขน้ำมังที่โขง่ายเนี่ยไทยอันนั้นนะอินาวันอาทิตย์อันนั้นยี่เชตีบลังสีนะมิถุนายนและขั้วสีเดอาโขนั้นยี่พังอายาโกชื่อว่าง่ายเนี่ยล้อเห็นนะคนตัวละตัวล้อยังนี่เนี่ยทนเจอนิมจีไอยามเราคุยดีเหตุการณ์เนี่ยก็ก็เริ่มถามเมียจะการทันได้มีนัยดอชาทิบิมแล้วพนหัดมาล้ออีบ้าเพียนเนล่าและชาดอชางาเดที่เขาเลวนะฮะจดามาอีเนียว

ถ้านาต่อช้าเราจะจิบยุ่มหัวกาเย็นเนี่ยพ่อเนี่ยบินาหัดดาเดเย็นเนี่ยเดโยอานาลูเวอายานาหัดเบลดูล้อเย็นเนี่ยล้อหัวกาจนอปลาอ้อเนี่ยนาหัดล่าเย็นนี้โยอานาลูเวอุดุธรรมะเย็นเนี่ยล้อมาข้อปานเนี่ยนาหัดมาแอเฟซบุ๊กปานเนี่ยนาหัดมาแอเดเย็นเนี่ยงานนี้ที่ขอรอจุดดามาลอยเย็นเนี่ยเดหัวกาเนี่ยนาลอยย้อนพากันก็เกาะพันนานรอกับพันนานผู้มาเนื้อก็เกาะไผ่มาดีๆเนื้อก็เกาะรอจะกาอากาศอะไรเนี้ยเนี้ยรออีนุ่มเธอก็เฮยามรอคุยนะขอเนี่ยเธอก็ฟุตบอลโลกและคู่เธอจะหลุงอ่ะเนี้ยรอฟุตบอลโลกไอ้เธอนะขอเนี่ยยอมยามีขอที่คนละเอือเนี่ยมีฉาวตาเธอละคุยอะเกินมีขอเนี่ยดื้อเดือดง่ะบดื้อแบบว่าปลาเลิกรอไปเช็ดเช้างานในเนี้ยเดี๋ยวเนี้ยที่น้องหัวก็ดูนะขอเนี่ยฟุตบอลโลก2026ครั้งที่23รอหนีเช็ดสมปติโปง่าเดฟุตบอลโลกแล้วคู่เธอจะหลักรอเย่เยอมีของเดือนนี้รอละเอือเนี่ยชดเช็ดตัวเนี่ยบดื้อแบล่าแทะเย่เนี่ยรอเย่เนี่ยรัฐบาลปนจักรแอกานะบดื้อแบหุ่มอ่ะขอทำมาเนี่ยนะยอมเหมือนเดียแม่เดล่างาแทะเนี่ยยาเดือขอเนี่ยบดื้อแบก็รอที่นั่งก็ล่างเงี้ยบดื้อแบอาดามังรอชุนยาเนี่ยก็ดูเลยเจมอ่ะมีอะไรรอเย่เนี่ยกาเบียยังกาเบียขอนี่เงอขอนี่ยาฮอร์โมนนะขอนี่เถียนะบดูมาเบก้ายาขอนะขอนี่ยาฮอร์โมนโดขอนี่มดโดร้อยจีเนี่ยจะซาโดเนี่ยร้อยจีนี้บดูเบฮอร์โมนมีอะไรและหนุ่ยล้านยาเด็กขอนี่จ่อร้อยจีนี่ที่มีแน่ล้อบดูเบเอเกน่าขอนี่ยามือจีแม่เย็นเนี่ยเอขอนี่หัวเราฟุบวอลล์หุ่มจางแง่ล้อยจีนี้จังพากย์จางอาเจเย็นเนี่ยเราการพนันและขั้วเถื่อนยามีแน่ล้อยเนี่ยผายหุ่มดีเดียนึกอะเถื่อนมาเย็นเนี่ยเถื่อนแน่มันนี่นะอีนัวแล้วถ้าก็บินเนื้อดูแต่พอในบินเนื้อมันเงอแล้วอีเนี่ยออนไลน์ออกไปนะขอเนี่ยพยางาสีเจเดียเนี่ยเดออนไลน์ออกไปก็ดูนะขอเนี่ยเว็บพนันออนไลน์แล้วคั่วง่ายในเนี่ยที่มีนาดามาเดอขอนี่เราอยากจะรออย่างแต่มันเงอดามาเนื้อเดอขอเนี่ยจะเนี่ยล้อขอเนี่ยอยากเดอขอเนี่ยขอเนี่ยเจเย็นเนี่ยอยากมาบินเนื้อเลนี่มาบินเถจีเลนี่รอยเนี่ยจะมีแนงงานเลยก็ได้งานเกิดมาลอยเนี่ยนี่ว่าออนไลน์หุ้มมาพอปันแนนึงเอามีแนงเราเลยนี่อยากเทียนาขอเนี่ยแห่ออนไลน์หุ้มมาเขายังบ่หนาเราเองย่อเอสได้ยังมาบ้านมาอยู่เนี่ยรอยเนี่ยนึงอาจจะไม่เดแล้วนะแห่อากูเฮกูเฮกูแล้วชัดชัดชัดอันเดี๋ยวนี้เธอการขอเนี่ยรอยไอฉันยานาขอเนี่ยสุดได้ย่อเอยานาเดแล้วมาเสียรอยเนี่ยเนี่ยมันซื้อละอยากไปมาเดี๋ยวมันซื้อละเนี่ยบินนึงเอาเลยไอ้ที่ปวดเจ็บเจ็บเนื้อเลยนะสายเงาสุดาเราเงี้ยสมีเงี้ยจีงาเธอเย็นเยี่ยวเธอมีเนี่ยรอมาบิดเธอจีเรื่องหุ่นน้ำมือเจ้าแม่เนี่ยอันยุ่มอันเย็นนี้น่าหาลัวโยกาน่าลูกขวานเงี้ยเนี่ยเราเจ้าเงี้ยโยมย่ากันไม่ได้เย็นเนี่ยเดเธอการพนันและคู่เธอเนื้อเนี่ยรออยู่หาหมดโตที่เจ้มาเจ้านี่เราเย็นเยี่ยวยาสาวเธอเย็นเนี่ยรอเธอมีแน่รอเธอก็เธอเดินมาบิดเธอจีเรื่องก็ดูเดชแล้วนะทำมาปลาอยู่อันนั้นหลวงย้อนเดชแล้วจะกายแอกางะเย็นเนี่ยรอเจริญไงเดชเนี่ยเดชแล้วทำมาปลาขวานเนี่ยเธอก็เหอก้อนยาชันแทนเนี่ยรอเนี่ยเนี่ยขอยมยากาเย็นเนี่ยรอเธอก็นึกอ่ะเดิมเอ๋เธอก็พ้นในบินนึกอ่ะเดิมเอ๋เดชเนี่ยเดชน่าออนไลน์ปลาขวานเนี่ยอายารอเว็บไซต์แล้วคงอาจจะเนี่ยพิเทียเจเย็นเนี่ยเธอก็อยากมาบินนึกอ่ะเลยก็ดูเดแล้วไงเธอเย็นเนี่ยแล้วสุดท้ายปากคนนี้มีอะไรยังไงเธอก็ไปหุ่มันเนื้อการเนี่ยเนี่ยเธอเดเย็นเนี่ยเดเธอมีเนี่ยเราเย็นเนี่ยที่พอไปปนเนี่ยเย็นเนี่ยเรามาไม่นานไปหุ่มันเนื้อเธออยู่จังหวะปากคนนี้บ้าเดเนื้อเดมาเอ๋พอเนี่ยบินเนื้อเดมาเอ๋เราเนี่ยเนื้อเดคนเนี่ยแล้วทำมาปากเราดันโน่นเนี่ยเนี่ยนะเนื้อเดเดเย็นเนี่ยเดเธอขอหนีโควมาเจนี่ยายอ้อโลเมื่อนั้นขอเนี่ยสตันหนีผ้าบามาเจนี่เตียวโลเมื่อนั้นขอเนี่ยขอยาเนี่ยสตันขอเตียเจเย็นเนี่ยรอเธอมีเนี่ยเหยียบผ้าบังอ่ะเดนั่นเธอก็พอเนี่ยบินเนื้อเดอไม่งั้นจะผ้าบังเจงั้นสิเดเย็นเนี่ยเดบังเจเธอนะขอเนี่ยรอเนี่ยนั่นทำมาปัญญาเนี่ยดันโน่นเนี่ยเนี่ยนะเธอก็พอเนี่ยบินเนื้อเดอรอเย็นเนี่ยของอ่ะโควมาเจนี่ยายอ้อโลเมื่อนั้นขอเนี่ยสตันที่เสียบาเตียวโลมันก็ได้ยินเจลุงานในนี้ขอขอยันอันในสตาร์ขอในติงอันเดียเนี่ยเดียถ้ามีเนี่ยร้อยเนี่ยถ้าเนื้อเดียถ้าเธอจีเดียแล้วอยู่กันรู้คุ้นรู้เกินเนี่ยมันยังเนี่ยขอหน้าขอเบียวก็ดูแต่เนี่ยเดีย
Natiana, let your high yard per mother to a got to chile got one and all your honey mow, ya nalo, and you go binning a young alley, and all I'm binning a young alley, let mow, ya na, cotney yon dano, cotney tanya didn't count in law, manga na, cotney the gun, the gun supporting a we will, cotney, doctor, be ya made it dano nail to gun. A BP teller got to day, Langa day, ye near day. Her now caught nigger, young Paga got caught, law ye, ye, Johanna, where John ya pie, low, Jaga, Aga, than an ABC big out, lay day, ye near day. Her gun now net, the chatty bum low, Panahadama, ye, near.

0: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ทีมชาติสเปนลุ้นส่งลามินยามาลเป็นตัวจริงลงแข่งขันฟุตบอลโลก2026ที่จะพบกับทีมชาติซาอุดีอาระเบียเวลา 23:00 นของวันนี
2: ้การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในคืนนี้จนถึงช่วงสายของวันพรุ่งนี้มีโปรแกรมลงสนามทั้งหมด4คู่โดยคู่ที่น่าสนใจอยู่ในกลุ่ม H เป็นการพบกันระหว่างสเปนพบซาอุดีอาระเบียในวันนี้เวลา 23:00 โดยในเกมแรกทัพกระทิงดุทำได้เพียงเสมอเคปเวิร์ดมา0-0ส่วนทัพสิงห์ทะเลทรายทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเสมออุรุกวัยมา1-1เกมนี้สเปนน่าจะใช้งานลามินยามาลปีความหวังจากสโมสรบาร์เซโลนาได้มากขึ้นหลังจากนัดที่แล้วส่งลงสนามเป็นตัวสำรองในช่วงครึ่งหลังขณะที่ฝั่งซาอุดีอาระเบียฝากความหวังไว้กับฟิราดอัลบิคานดาวซันโวที่ทำประตูไป5ประตูในรอบคัดเลือกรวมถึงซาเลมอัลดอซารีกัปตันทีมวัย34ปีสำหรับโปรแกรมคู่อื่นๆเบลเยียมพบอิหร่านเวลา2:00 น.อุรุกวัยพบเคปเวิร์ดเวลา5:00 น.และนิวซีแลนด์พบอียิปต์เวลา8:00 น.ปู่ลิมพัสสอนการรายงาน
1: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ตยกระดับองค์ความรู้ทะเลไทยและเสริมสร้างความร่วมมือด้านงานวิจัยนวัตกรรมเพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่รับมือวิกฤตสิ่งแวดล้อมโลก
3: นายปิ่นศักดิ์สุรัสวดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกล่าวว่ากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ตลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านวิชาการงานวิจัยและนวัตกรรมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศอย่างยั่งยืนถือเป็นความก้าวหน้าในการบูรณาการองค์ความรู้ทางวิชาการกับงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพโดยครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเลการประมงนิเวศวิทยาและวนศาสตร์ป่าชายเลนภูมิสารสนเทศเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรวมทั้งอย่างมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การดำเนินงานวิจัยร่วมการฝึกอบรมและการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงเพื่อสร้างกำลังคนคุณภาพด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรองรับการพัฒนาประเทศในอนาคตทั้งนี้ยังช่วยสร้างนักวิจัยและบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถและความเข้าใจเชิงลึกในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างรอบด้านพร้อมรับมือกับวิกฤตสิ่งแวดล้อมโลก3ด้านสำคัญได้แก่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและมลพิษทางสิ่งแวดล้อมเพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลไทยให้คงอยู่สู่คนรุ่นต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: โรงเรียนบ้านแม่โกนเกณฑ์อำเภอแม่สอดจังหวัดตากประกาศหยุดการเรียนการสอนเพื่อความปลอดภัยจากสถานการณ์สู้รบชายแดนไทยเมียนมา
4: ว่าที่ร้อยตรีธวัชชัยแสงแปลงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่กลเกณฑ์เผยว่าตามที่ได้รับรายงานจากแหล่งข่าวภายในพื้นที่ว่ากองกำลังทหารของเมียนมามีการเสริมกำลังประมาณ200นายเข้ามาบริเวณฐานปฏิบัติการป่าสักอำเภอเมียวดีจังหวัดเมียวดีรัฐกะเหรี่ยงสหภาพเมียนมาโดยคาดว่าจะทำการเข้าตีต่อกองกำลังกลุ่มต่อต้านที่บ้านผาลูตรงข้ามบ้านห้วยมหาวงหมู่9ตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากภายใน 1-2 วันข้างหน้าจากการประเมินสถานการณ์เบื้องต้นร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแผนเผชิญเหตุพบความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียนและคณะครูจากการสู้รบที่อาจจะเกิดขึ้นโรงเรียนบ้านแม่กลเกณฑ์จึงขอประกาศหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษจำนวน1วันคือวันจันทร์ที่22มิถุนายน2569หากสถานการณ์ปลอดภัยเพียงพอจะทำการเปิดการเรียนการสอนตามปกติในวันอังคารที่23มิถุนายน2569ดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่าน

0: ังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้พูดเจ้า
2: โอ้ไม่ช็อปเปอร์
1: เบอร์ซุนค่ะ
2: ป๊อปว่า
1: เนาะจง
3: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิ

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
3: เข้าอะไรล่ะแผ่นดินไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าพึ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
4: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
3: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
5: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: เจ้ายิ่งผู้กัดแขนผู้ล่วงแหลนปกป้องก้นหนุ่มจึงไทยผู้มีน้ำใจเมตตาจิตนากรุณาอย่านำตอนใจผู้ด้วยหลูลุ่มลาก้นเมืองหนังแรงแหลดเปิงไฟผู้มีกาขันตอนด่าก้นเมืองจึงไทยหักตอนหรืออันเจ้ายิ่งเฮาคาไลจำปูนอนเพลับตาเรื่องเมืองกว่าแปดเฮาคาในเมื่อหนังโค้งกลางลงห้ามลูกกลางวันเมื่อหนังสันลอยจั่นลงห้ามป่าไม่เขียวเป็นลองลู่ใหญ่ซุ่มหลงตอนตาก้นเมืองเจออยู่ในแผ่นเหรียญไทยตั้งจึงยาวขาอย้อนสู่เหอวิญญาณขวัญเงาเจ้ายิงเฮาหอดสู่สุกติติกัดเย็นเสกัมติคาน้อน
7: อแกลองปะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
8: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
9: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
8: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
10: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
11: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
12: ์พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องปล่อยเสียงสวทเก้งใหม่ปั่นตั้งหูห่มปลาดังมีดังซื้อถ่อมแจ้งแรงหลีกว่าไก่ในปืนตีเจดอนเก้งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก้งใหม่หมายฟ้น053-276-068และ092-246-8579

มาส่งค่ะมาส่งพี่น้องผู้ยินถ่อมเฮาค่ะกูก็กูก้นค่ะทบกันดินเนอร์ตอนการห้องปล่อยเสียงสวทเก้งใหม่ AM 147เฮาเกลฮัสปืนปล่อยเสียงกูวันๆพอถึงมาข่าวยาม10โมงถึง11โมงกลางนะกลางค่ำอยู่จอมขาวหมูขาวนนสุภาวันเชื้อสารวินเป็นอุ้ยก็อุ้ยแซ่ป้อมแม่พี่ๆน้องๆเฮาค่ะตอนตะในวันมื้อในก็ถึงมาในวันอาทิตย์ที่21เหลินทน62แห่งปลาย26ค่ะเป็นเหลิน8เหมือเจ็ดคำฮอดถึงมาเสียอยู่จ้อมกันดีในขาวหมูขาวนุ่นค่ะเนาะฮกทั่วจ้อมกันหลายที่หลายตั้งก็ฝนตกมาบางทีก็อ่ำตัวขาก้อยการูล้อมด้วยถึงป้ายอยู่ดีกันจ้อมตอนดัดตัวขาได้ก็อ่ำไปหายเคี้ยนเลยค่ะนัดดึกอ่ำอยู่อ่ำลีกินก็อ่ำหวานเลยนั่นค่ะแต่เร็วในแต่ก็ก้อยการว่ามันเปลี่ยนพองขาวมันเหให้เราตั้งเป็นอันแพร่ล่ามอยู่ในข้าวฝนก็มีนำเนี่ยมาตั้งเป็นไข้หวัดไข้หวัดใหญ่ตั้งเป็นโควิด19ตั้งเป็นอันลูกดีตัวสัตว์ตัวตียุงลายมาจำเสนอก็มีมาก้อยกาตะเหลวในก็เป็นไข้หวัดธรรมดาก้อยอ่ำไปเป็นตั้งเป็นอีสังเลยก็มันเฮออุ่นเลยไงลาดความนำก็ซ้ำเฮอไว้ค่ะในพี่น้องเขาค่ะยันอันนี้ก็ขัดเจอเสียงมาอยู่เป็นอุ้ยก็ไอ้เสพี่น้องเขาเที่ยงวันหนึ่งถ้าจะเป็นวันอันไรฮับปุ่นพอนเป็นไรเขาเว้นนะคะไรปันเปลี่ยนไปแหลกลายกันมาอยู่เศร้าถังไว้ดีไหนดอกว่าถึงเจ็ดมองกลางคำจังไหนค่ะออพี่น้องเขาค่ะแปดมองกึ่งถึงเจ็ดมองกลางคำค่ะเพราะเป็นวันธรรมดาเด็กอ่ำถึงด่านนั่นด้วยการซึ่งถือกอลีมันเป็นปูนพ่อนกอกาเดลเลยคึงฟองให้สร้างเยาะค่ะออมาด้วยข่าวเงากันนิดอ่อนหนึ่งค่ะพี่น้องเขาค่ะตีดังเฮิร์นสองจันเว่งหลงกุ้งเทปเนี่ยค่ะมันกวนปังมีกวนรูตายค่ะออเมื่อวันที่เศร้าเหลือนทนหกสองเฮงไปเศร้าหกนั่นเนี่ยค่ะย้ำหกคำตีเมืองเกาะกรุงเทพเมืองจึงไทยในเป็นรองเฮือนเยกุ่นปังมีคนลูกตายกว่าหนึ่งก่อค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็ผายดังหนึ่งเก่าๆเขานั่นขนาดนอเปิ่นก็ดังจุ่มบาลฮิตานี่ค่ะปอติ๊กตึงเขานั่นเลยครับข่าวว่ายามหกคำสี่โมงไปห้าสิบสองนาทีนั่นเฮือนตึกแถวสองจันอันมีหิมวัดไตรมิตรวิทยารามนี่ค่ะปกเจริญกรุงเอิงตลาดน้อยสัมพันธวงศ์ค่ะนั่นก็เปิ่นก็สืบป่องข่าวถึงเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายออนกันกว่าจอยแถมอองตีนั่นก็เป็นพาอุดลงกุ่นลงมาติ๋งเสือมีกุ่นลู่ตายกว่าหนึ่งก็อันคำอยู่ในกองตึกอุดยังมีแทงตึกจอยกันจันออกมาไว้อยู่ค่ะลงตั้งอันเลยเปลี่ยนกว่านั่นแต่ก็เจ้าหน้าที่เขานั่นตึกกดทัดด้วยอยู่กำพองแต่ว่าเฮือนเก่าแก่หนาเยาแลจางกุ่นปังมากก็จางเปลี่ยนไรอองตีนั่นมีจำกันตั้งเซ็นตั้งหลงพระรามสี่ร้านอาหารหลงสตาร์บัคในนะครับตารถไฟหัวลำโพงเจอนั่นออกยอก็เลยว่าเป็นกลางเว้งหลงเต้ๆกุ่นหิมหอมนั่นอ่อนกันตกเจอตื่นสันไม่ใส่กูมีลองกุ่นปังกว่าแทงซึ่งไหนค่ะอันนี้ก็เป็นลองเพกึ่งกลางอันดีอําหัวที่เกิดขึ้นมาเมื่อเหลาเสในก็เลยตุ่มเตอให้ครบทบเพกว่านี่นั่นค่ะย้อนเฮยอย่าไปมีลองรู้ซุ่มอีสังนําหรือเสในแทงเหย้าในนั่นค่ะเอาพี่น้องเขาอันนี้ก็ฝากดอนทุถึงกันค่ะในเมืองซึ่งไทยก่อนค่ะเนาะยอก็แทงอันนึงนั่นในค่ะเมืองไทยในก็จะมีลองสอขาตีนยอบแพงกันยันเมืองอันพิษปักเปิงใหม่มีอยู่กูวานกูวันเดียวค่ะพี่น้องเขาเมื่อวานในดังกัดเมืองใหม่ก็เขาจอมเสียงดังขายดังย่ำจอมกัดนัดกัดหังก็เปิ้นก็เขากับกูเจ็ดกูทัดลองเฮ็ดพิษปักเปิงในวัดไหวอ่ำเตรียมทวนอ่ำมีสุนต้นดาเดก้าขายจำเจ้าในอันหิมนาการคนไทยเขาจำเจ้าในค่ะเนาะเมื่อวันที่เศร้าเหมือนกันเมื่อว่าวันที่หกเหลือนทนเหลือนทน62แห่งปลายเศร้า6นั่นไหนค่ะเจ้าหน้าที่บริหารภายกดทัดก้นเข้าเมืองและฝ่ายแห่งการโฮมกันเอ็นแห่งมีมอคาปากปลายค่ะอ่อนกันกว่ากดทัดนาการกัมปนีเจอมีใน3เจตวันเมืองไทยปอจ้านเมืองหนังเจตวันภูเก็ตพังงาและกระบี่เจอในค่ะออเสเอาตั้งพิษกัมปนีและเจ้าของอันพิษปักปึงไม้มีไว้อยู่ค่ะกบนั้นและเจ้าหน้าที่เขาเลยกว่ากดทัดอองตีลิน89ล็อกตั้งกวางหมอกเศร้าหาเอกะมีกาขันตันเงินหมอก1เหง53ล้านเสออกหมายตีนยอบไว้ก้นเมืองตังก้นมีตังผิดมันไว้อยู่มีหมอก59ก่อในนั้นปาก้นไทย28ก่อก้นต่างจึงเมือง31ก่ออันตึกญ่ากดทัดไว้มีเทียง60ก่อในนั้นค่ะออตั้งพิจารณานั้นก็เป็นก้นต่างเมืองอ่ํามีสุนไหลซื้อตอนดาได้ซื้อตีลิ้นเนาะป้อมเจ้าวัดไว้ไทยเปิ้นอําปันซื้อตีลิ้นในนั้นค่ะพี่น้องเขาค่ะอ่ํามีสุนไหลเป็นเจ้าของโรงแรมเป็นเจ้าของโครงการซื้อขายตีลินก่อมไรเจ้าของโครงการก่อสร้างเจ้าของร้านขายเหล้าเปิดปางมนเซอร์อ่ำมีศูนย์ไรลงตื่นล้างจอมค่ะกวยกาว่าซ้ำจางเอายิมเอาจื้อก้นไทยเสเหตุการณ์เจอนั่นแหละย่าเอาตั้งพิษตั้งก้นจางแหล่ตั้งก้นอันหับจางมันนั่นไหนค่ะอันในหลวงเลยฟังไว้จอมขนาดพี่น้องเขาค่ะเจ้าหน้าที่ภูมิปุณพรเขาก่อลาดว่า
ลองก้นต่างเมืองมาสื่อตีลินไทยเสเหตุการณ์มักมีเขาในมีลองตุ้มเตอร์ต่อไปมักมีหวานเมืองลองห่มลมเจ้อจัดแหล่ตื่นตั้งการงานกลต่างเมืองจึงไทยมาใจตื่นนำดินหินผาสภาวะโคตื่นเมืองไทยเสเงินตองนำเมียดนำต้อนออกกว่านอกเมืองตั้งนำตั้งหลายค่ะก็ในแลเตสืบจบจอมเอาคนซอกตีหยอบกลต่างเมืองกลนอกเมืองอันมาหิมเฮ็ดกันในกลไทยเขาในตั้งเมืองปัดปื้นสังว่าเลยหันกลต่างเมืองอันลีทางเทิมจึงป่องข่าวกว่าเลยตีห้องปริหารในปื้นตีอํานั้นก็หมายฝนหิบแนด1599ตั้งไล่ตั้ง24โจมองไหนนั่นค่ะอันนี้ก็ติเลยว่าโนมินีอํานั้นก็เฮาค่ะเอาชื่อคนไทยในเฮาก็มาซื้อตีลินว่าล็อกให้ตึกหน้าว่าอองตีห้องหรือเซานั่นอันไหนเนี่ยเสียมเสียในเสียมีกว่าเยอะกว่าบางปีในเปิดเอาชื่อคนไทยเสียก็คาดห้องไว้เป็นตั้งปีตั้งปีเหตุการณ์หยอกเลียนหรือออนไลน์เสียมเสียในก็มีมาในนั้นค่ะกรอบนั้นกำนำเขาตีเลยหันว่าบางปีในอันปอบพูดมาในมันจะมีแต่เร็วล่างรถล่างรถอัตโนมัติอ่ำปวดในหานาทีหามันเด็ด60 กิโลวัตต์ 70 กิโลวัตต์ 50 วัตต์ 60 วัตต์พี่น้องเขาจังหันค่ะกรอบนั้นในรองตั้งเสียในเยอะก็ตั้งกินอันมันแพร่ลามอยู่นั่นพี่น้องเขาวนด้วยค่ะรู้ล่างรถ1 กัน 60 วัตต์พอ1 วันไหล10 กันก็ไหล600การนำกาไฟกากวนแฮงกวนและกวนเหตุการณ์มันทำกาเจ้าตีมาเนี่ยจองมันกึ่งงามกันวนด้วยขนาดเก๊กอบนั้นเลยแต่เหลวในหนังหื้อเงินล้ำแต่เป็นเงินหมวนเงินอ่ำลีนั่นแต่เป็นเงินขาวเนี่ยเขาเฮ็ดกูลองกูอันค่ะตอนตัดดีผึกจืนขาวใส่จนตัดดีเนเจ้าหน้าที่เปิ้นนะปิดตาเจ้าหน้าที่เปิ้นจำเจนในกอมีกำนันลองตั้งเจ้าในก็เฮาค่ะถูกรีเลย์รีเพียนนำน้ำมาก็หู้ไว้แคนเสียไว้หู้ในนั้นค่ะว่าอ๋อล็อกตะลองตั้งมันเปลี่ยนซึ่งหือบางตีมาขาดทุนกว่าซัมมีเทียงค่ะพี่น้องเขาเนาะเจ้านั้นค่ะลองตั้งอันในก็ตีเลยว่ามันเป็นล็อกไลท์พามตาเจ้าหน้าที่เขาหลายตีหลายตั้งเจ้านั้นขนาดเนาะพี่น้องเขาค่ะในก็หลุดเลยฟังกันไว้จอมเจออันซื้อเย้าตีไรเฮ็ดซึ่งหือค่ะเนาะอันในกำนำเขาก็จะมีล็อกไลน์มันนั่นขนาดนั้นพี่น้องเขาค่ะมันก็มังปอกมามังก็มันก็จะมีลูกมีล่างห้าเป็นก้นมีไหววัดไหวก้นไทยห้านั่นก็มีโผเป็นก้นไทยมีเม่เป็นก้นไทยห้าหนอดแดนเคยเขาเป็นก้นไทยห้าจำเส้นในเขาก็จะมีนั่นขนาดก้อนนั้นลองตั้งเส้นในอย่าไปไม่ใจต่างเปื้อนค่ะไม่ใจตัดตัวเจ้าเก่าก่อนนั่นแหละเพราะว่าตัวเจ้าเก่าพี่ทางอยู่ง่ายลมเจอในก็ตั้มเจอกว่าเยาในค่ะอย่าไปกลุ่มไม่เจอต่างเปื้อนเนียนแผวอาลามังปอกมาเปื้อนก็มีล็อกไลน์แกลิดมันอยู่ในนั่นค่ะเนาะอันในอันติคามมีปุ่นพรมาลัดนั่นเขามีปุ่นพรตอนตัดเดียมาลัดให้ฮับผู้ว่ามันเป็นซึ่งในในขนาดเนาะในก็มาฝากปันกับนั้นแหละอันค้ามาลัดในผมจะว่าจะนั่นซึ่งในก้นก้อนนั่นตีเลยให้ในผมเลยว่าคณะกล้วยกาล็อกไลน์ซึ่งในไม่ใจตัดจุดสกอร์ก่อนห้ามไม่ใจตังไปเนาะพี่น้องเขาค่ะปืนก็ตีมีล็อกไลน์แกลิดมันกว่าทั้งเผยทั้งมันอยู่ในนั่นค่ะเนาะยุ่มย้ำว่าพี่น้องเขานั่นตีเลี้ยเพี้ยนตีหู้กันเลยนำอยู่ในนั่นค่ะกับในเขาค่ะมาตัวแทงข่าวเงานอกเมืองเลยหิมห้อมกันอิดอ่อนหนึ่งค่ะพี่น้องเขาเดมีตียอบไลก้นต่างจึงเมืองลักคุดคำตีตาเคเล็ก17ก่อนะคะสื่อข่าว MOI เมียนมาปืนเผาไว้เมื่อวันที่19เหลือนทน6 2ให้ปลาย26นั่นตียอบไลก้นต่างเมืองเขามาลักคุดคำเป็นก้นเมืองเข17ก่อก้นเมืองลาว2ก่อที่หิมวันล้านเจเวงเก้งลาวเก้งลาบเจดอนตาเคเล็กผังนำเมฆของเมืองใต้ปอดออกโค้งค่ะในลิกปืนเผาแต่ไม่ว่าตียอบไลก้นลักคุดคำตา2ตีตีหนึ่งนั่นตียอบไรก้นเมืองเขต11ก่อแล้วก้นเมืองลาว2ก่อเทียงแต่ตีหนึ่งซ้ำตีไรเทียงก้นเมืองเขต6ก่ออันหลักขุดคำจอมเฮขุดคำหิมวันล้านเอิงเมืองป่าเลี้ยวเวียงเก่งหลับเจดอนตะคิเล็กเมืองไต้ปอดออกโค้งขาหรือนั่นอ่ำก้าซิมไรป้าตั้งถังแก๊ส2มอมอล่มอันยาว13มอเครื่องจักรไดนาโม2ลูกเนี่ยค่ะแคบระบาดตาขุดคำทางหนึ่งเกณฑ์จากไพ่เทียงกึกไตนาโมแทงหนึ่งลูกเฮินเฮอคุดค้ำอันป้าตีนวนหกห้องแต่หนึ่งหลังแลจากแทงสองปากห้าสิบลูกเสียมเจ้าในค่ะพี่น้องเขาเขาลึกปืนเผาเตียมาย้อนกันคุดโคป่วยตะลินในเสเฮเธอโคขอมอันมีกาขันตะลินซุ้มกล้วยอ่ำกาตุ้มเตอป้าสิ่งแวดล้อมเถิดป่าไม่คือห้องนำเกนำตื่นนำเหล็กนำเสียมเจ้าในค่ะเนาะจางทั่วเพนนำถมนำน้องเสก้นเบิ้งเจอเลยเจอปึงอิงนำตาดีเจอนั่นเนี่ยก็เจอจางควบลองขันเจอป้าเจียมป้าอยู่ลีหรือเสนั่นโคอันมีตะลินจางตีมวยหายแลย้อนนั้นตีเอาเรื่องเล่าการคุดคำตะลินกว่าเฮาเฮาแห้งๆจังไหนนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะย้อนบอกว่าเพราะว่าคุดคำเนี่ยมันตีมีทัศน์ตาดี
เพออกเป็นทรายเพออกเป็นข้าวเหม็นมันจะมีธาตุสารธาตุก้องใช่ไหมยกก็เปิ้นปล่อยลงในน้ำน้ำก็จะเป็นจังเป็นมีธาตุสารก้องอันมีมาจอมน้ำก๊กน้ำสายน้ำของเขาจึงจะได้เฮ็ดให้ตัวสัตว์อันมีในน้ำปลาหอยจะได้มีธาตุก้องมีธาตุสารเคมีเกิดกับเพราะว่าคนเขาขากว่ามีเจ็บมีเย็นเหงื่อหยิบกับอาบน้ำเจ็บกับใจน้ำเจ้านั่นในจังเป็นเจ็บเป็นห้อยเจ็บห้อยจัดจังตุ้มเตอร์ถึงอสักสายใจไรในนั่นค่ะลองตั้งเจ้าในลำลองเนี่ยยกก็ย่ำพองจะเหลวตั้งน้ำก๊กน้ำสายจึงจะได้เปิ้นป้อไก่กินเจ้าในคาร์โนเปิลเพราะไก่กินหอยกินปลาย้อนบัวว่ามันมีธาตุสันกล้องไว้อยู่ในนั่นค่ะอ๋อในก็เอามาฝากฟังไว้ปันปอมในปีน้องเขาเขากูก็กูกุ้นแทงซึ่งหนังในค่ะปีน้องเขาเขาค่ะกำเนิดเขาขามาตัวไอ้ข่าวเงาฝิงฝ้าหล่ะสีกันอิดอ่อนหนึ่งค่ะปีน้องเขาเขาในก็ตีเลยว่าผลตีลดย่อมลงมาบางตีกล้วยกาบางตีก็ซ้ำเต็มมีฝนตัวข้าวเฮียงในเขาในวงนาในลูกก่อนก็นั้นปีน้องเขาก็หลุดเลยฟังกันไว้กูก็กูกุ้นตั้งหมดตั้งสิ่งซึ่งหนังในค่ะอ๋อปีน้องเขาเขาฝากไว้ปันกูก็ในนั่นค่ะเนาะปีน้องเขาค่ะเจ้าให้เจ้าส่วนเจ้าหน้าในก็ถอมเต้ข่าวเงาสีคึงบอกให้สั่งกว่าหนังคือหมักเขาเต้าน้ำเขาขานันโปเตอําลู่อําซุ้มนั่นในฝากไว้ปันปีน้องเขาซึ่งหนังในค่ะหรือเธอหรือใจถ่อมได้เพียงความวันหูถูกใจกันก่อนค่ะนะพี่น้องเขาค่ะส่งขึ้นมาอุบโอ้จอมกันแห่งกรรมหนึ่งค่ะ

ค่ะพี่น้องเขาค่ะในกรณีฉ่ำเพียงความกว่าในค่ะหน่อยยกก็ข่าวเงาฝิ่งฝนฝนลมลมไหนนั่นค่ะฝนฟ้าลมลมผลผลลมลมเดี๋ยวเกิดขึ้นมาเมื่อเราเซมซึ่งไหนค่ะหน่อยยกก็ลาดกว่าเย้ายกก็ลองเปิ้นตีนยอบไหลก้นขุดหลักขุดค้ำตั้งแต่ขีเล็กหลายๆก็ยกก็เฮิร์นกุ่นปังตั้งเมืองกรุงเทพมหานครตั้งเมืองไทยไหนนั่นค่ะในก็เอาข่าวเงาเจ้าในมาฝากตอนจู่ถึงป้าแม่ปีปีน้องน้องเขาเขาให้แรงเงินถ่อมจอมกันไหนนั่นค่ะอ๋อก็ไม่เขาคำมาโดยทางอิดอ่อนนึงค่ะพี่น้องเขาเขาจะเจออันว่าส่งเกือกกินพักอันริบๆมาแน่นพักอันริบๆในพักอย่างพักเขียวกะฮวาเนี่ยเนาะพักเขียวคาเนี่ยนั่นค่ะเป็นอีหังพองหลาเนี่ยนั่นก็กูก็เรื่องเตะส่งเกือกกินกันป้าเต็มตัววิ่งหมูขาวนุ่นเยาเนี่ยนั่นค่ะคุยกับบางอันแกกำนำนำด้วยก่อนป้อกินกะหึงก่อนนะเออเจ้าหื้ออะไรวันนั้นล่ะเนี่ยข้ามป้อเกือกกินพักอันริบๆมันเตะว่าหรือสีเตียงตะเตียงเยาก็หูปึกเลี้ยงมักโหใช้เท่าเสนอขนมเยาก็พักหมีพักกีจะได้กินอยู่ค่ะก็ไม่เข้าขามาตัวค่ะซิปพักเยอนั่งเขียวอันลิบมันอันที่หบทบว่ามีแมงตึกอันนั้นก็มีพยาธินำเหลือเสเปิลนะคะอันปีโมขาวนุ่นเตลาดในเตลาดอันมีนำเหลือเสเปิลลดหลั่นลงมาเนี่ยค่ะเนาะอันนำเหลือเสเปิลนั่นเตมีพักขึ้นชายฝรั่งเนี่ยค่ะขึ้นชายฝรั่งในเนี่ยค่ะมีหูปากมัน 63.3% อันนี้พักขึ้นชายฝรั่งพักกำปื้นฝรั่งนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะนี่จะเป็นเดมีนำยกก็แทงอันนึงเตเป็นหอมหล่นค่ะเอออันนี้เขาก็กินอยู่รู้ไหมสาระแหน่อันนั้นก็หอมหล่นในนั่นค่ะหอมหล่นในเนี่ยค่ะมีอยู่ 60% เดี๋ยวเล่นล่างให้หมดใส่เซียนใส่เจแปดน้ำเกลือล่างแปดเบกกิ้งโซดาแรงล่างแปดน้ำส้มสายน้ำส้มสูสมใช่ไหมเจไว้ก่อนมันติดตื้อเข้มลีในค่ะเนาะยกก็เพิ่งจะกินผักหนอกซาผักหนอกน้ำพริกผู้กับผักหนอกจำใช่ไหมผักหนอกลิบในเนี่ยก็มีเมียงตึกเมียงตวงไรมีพยาธิไร 57.1% ค่ะพี่น้องเขาเขากอบนั้นเขาขาดได้กินแต่อย่างไรก็อันนั้นก็ป้อมเยี่ยนเลยหรือกินอะไรถึงนานๆมาหกหรือหนึ่งปอกกินปัญญาถ่ายเมียงตึกเมียงตวงในคณะพี่น้องเขาค่ะแล้วก็ทั้งอันหนึ่งในค่ะพักกี้เนี่ยพักกี้ในก็มีเหมือนกันมี 44.8% ค่ะหอมก็มีอยู่43.3% พักกี้เมืองกวักมีแมงตึกแมงตองไว้อยู่สังหวะล่างมดเสียนใส่มีอยู่ 36.7 ตีเลยว่าอันเจ้าแนนร้านมาในเขาขากินอันริบกำนำขนมพี่น้องเขาค่ะยกกว่าเดมีแทงผักกาดขาวเขเศร้า 3.3% ผักสลัดค่ะผักสลัด 0% ค่ะโหระพาอิมคิมเจมเจนในค่ะเดมีอยู่ 10% ผักกาดผักกำจ้อนเขมีอยู่ 6.7 เนี่ยค่ะก็เดี๋ยวเลยว่าอันร้านมาเจ้านั้นรัดน้ำหลุดหลั่นลงมาจึงหือกอลีประวัติเดี๋ยวเลยกินเออในล่างไฮมันบดเสือเซียนเสือผันน้ำหลายๆน้ำเนี่ยค่ะเยอก็ใส่เจบ้าเกือในนั้น10-15เมเนตเนี่ยอันนี้ค่ะเฮ็ดนะเยอก็เดี๋ยวมีแทงเหมือนหนังว่าใส่เบกกิ้งโซดาใส่น้ำส้มสูกะจอมพักอันหิวอันแห้งเจ้านั้นมันก็ติดขึ้นหุ่นวุ่นมาหางหรือติดควับมาแทงอย่าไปใส่น้ำหนังเก่าค่ะนะลองตั้งเจ้าในมันหล่ำลองเนี่ยบางปองบางเลยมาอ้ากินมาเดี๋ยวมือเขาอาสากับพอดีกับพอดีเท่าได้ตายก็ย่ำพันเปลี่ยนหางก็มันอ่ำเปลี่ยนให้แห้งแห้งกำขามเขาขาตึกมีอยู่สั่งเจ้าว่าแห้งกำขามเขาขาอ่ำแห้งเมียงไก่ย่าไข่เมียงตึกเมียงตองมันน้ำนั่นติดจังขึ้นถึงเซนออกอ๋อพอถึงตีนนั่นในมันเด็กไก่ย่าให้มันเด็กคุณมุ่นนำเจ้านั่นเหตุจางเหตุใดเขาคาเลือดอ่ำกว่าถึงกันไรมันติดจุบเอาเลือดเท่าคากะเป็นร่มเป็นแรงหัวคืนหัวไข่หัวเจี๊ยบหัวงานตอบว่าถึงอาซักตุ้มเตอร์ถึงอาซักสายใจไรลองตั้งเจ้าในลำลองเนี่ยใครฝากฟังไว้ปันป่อแม่พี่น้องเขากูก็กูก้นจอมลองตั้งกินตั้งยำนั่นอันอ่ำซุกอ่ำลิบอันเป็นเนื้อเจ้าในหนึ่งแค่นายเอาเนี่ยค่ะเนาะเอามาได้เป็นกุ้งเต้นเอามาได้เป็นกุ้งแจ้น้ำปลาเอามาได้เป็นหมึกช็อตเอามาได้เป็นซาสะดุงวะลาบวะลูวะจำเจ้าในหนึ่งแค่หลุดไรฟังสังเจ้าว่าส่งเกลือกินเออในกอหลุดไรใกล้ๆกินปัญญาแค่ตึกแค่ตองนั้นเตเตอร์แคมลีหรือสีเปิ้ลในนั่นค่ะลองตั้งเปลี่ยนเจ้าในอําหัวเตเกิดขึ้นมาเมื่อแล้วในนั่นอันนี้ก็มาฝากฟังไว้ปันจอมในนั่นค่ะออพี่น้องเขาค่ะมาด้วยข่าวเงาจำทั้งเก้งใหม่ในแทงเลยค่ะเปิ้นก็ออกกดจัดกดท่าเท่าแห้งเนี่ยย่ำพองตาเร็วในนี้ก็กว่าตียอบไรในนั่นค่ะองตีเสียงกินมุนกลางคำกลางขึ้นก็หนึ่งในนั่นค่ะหกทบก้นเมืองอเมริกันเขาในนั่นค่ะก็หนึ่งเป็นดีเจในค่ะกับเปิดเพลงความในผับนั่นขนาดรวยอัมมี่ไว้ขว้างเหตุการณ์ถูกแมนจอมหนังปักปึงใบมีเนี่ยค่ะเยาะกอเปิ้นกอเจ้าหน้าที่เขาก็ปั่นตามตั้งพิษว่าเป็นก้นพิษปักเปิงใหม่มีเลยลองตั้งอ่ำมีไว้ควางเหตุการณ์เยาะกอเหตุการณ์นอกเนื้อสีอันดีเลยล่วงเส้นสายหมายไว้นั่นในนั่นค่ะเยาะกอส่งตัวกับกดจัดกดท่าตี
คงพักเสียคืนปองให้สร้างก่อเจ้าใหม่มีกว่าเทียงเจิ้งหนังไหนค่ะอันนี้ก็เอามาฝากตัวจุดถึงพี่น้องเขาเทียงอันหนึ่งก่อนนั้นพี่น้องเขากูก็กูก้นก็ถูรีเลยไว้ฟังกันไว้จ้อมในนั้นค่ะหนังฮือพอดีอ่ำฮบทุบเนี้ยลองหลุดไม่อ่ำฮบทุบเนี้ยลองซุกซักจึงไหนเขาเขาก็ฟังอยู่ฟังกินกันจ้อมกูก็กูก้นค่ะนะพี่น้องเขาเขาค่ะในก็ฝากตัวจุดถึงกันจึงหนังในค่ะอ๋อปฏิรัตน์มาลองคุดค่ำในนั้นเมืองไต้แต่เหลียวดังเมืองห่มตุ่มเมียนมาในนำเฮียงไหนเอาเจ้าเงินตื่นลางเขาในกะลงปืนตีหลายๆปืนตีกะกดคุดค่ำกันน้ำเต็นน้ำว่าเหมือนหนังดังตีเมืองเงาะเกี่ยวแม่ก็ติมีลองคุดค่ำล้นป่นเลยน่ะเจอก้นวานก้นเมืองเต้ๆในนั่นค่ะตีดังเมืองงอเจตอนจอกแม่เมืองใต้ปอดห้องนั่นก็ย้อนเปือว่าจุ้มยิบกองกลางเจ้าคือหลายๆจุ้มเขาเข่งกันคุดเอาคำนำล้นป่นแห้งหนาอาลาแลก้นปืนตีหบลองหยับผืดไฟฟ้าก็อ่ำมาถูกแม่อ่ำมาหมานั่นค่ะนะเนาะเป็นลองหยับคันเจอเต้ๆในนั่นค่ะออกกอบนั้นลองตั้งเสื้อในก็ตอนดาดีอยู่สร้างกว่าตอนดาดีคืนปองให้สร้างกว่าเจมเช่นในก็เขาขาดหลุดเลยตัวเองเอาลายมันเสียอยู่กว่าในนั้นค่ะน้องป้อมมีลองการหากินเลี้ยงต้องการไปหมักมีห้าเจมเช่นในก็มังลองเตะปอกกาไม่ขายเด็กขายลีกล้วยกาว่ามังลองมาลองดำดินหินพะมันสำเตียบคันเจอกว่าเที่ยงเจิงในค่ะอ๋ออันนี้ก็ย้อนฝากไว้ปันปีน้องเขาเขาฝากฟังกันไว้จอมในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะหรือใจถ่อมได้เพียงความหวานหูถูกใจกันด้วยก่อนค่ะนะเป็นเพียงความอีสังจังหือในเขาคำว่าถ่อมจ้องกันก่อนอันที่พี่น้องเขาย้อนกันเข้ามาเมื่อไงเจอถึงเฮือนเก่าจงใจค่ะย้อนกันเข้ามานั่นจองทึกอยู่ไว้อยู่ค่ะหรือติดข้าเจอหาด้วยก่อนค่ะนะย้อนบัวจงมันตีมีก็ถามว่าเมียเขาหาหนูมันเหมือนกันค่ะลูกหนอตีนอะไรตีไหนก็มาหาได้ตีในก่อนพ่อหาหันก็ติเปิดปันหน้าพ่อหามหันงมจางให้ถือเย้าค่ะพี่น้องเขาเขาค่ะมีฟิงหัวใจใกล้จะถึงเฮือนเก่าอ่ำมี

ซื้อถึงเฮือนเก่าเฮียงมีล่ะมีเป็นหนังกอกะละเออมันทำให้หนังปันใจไร

0: อ๋อค่ะบีบีน้องๆเขาค่ะอยู่จำกันดีในถ่อมเพ่งกว้างกว่าจำกันเมื่อในธรรมดากรรมติเปิดปันค่ะย้อนบูว่าเมื่อในเป็นวันอาทิตย์กรรมปูเฮาปูหมอนคิงนายปูลุงป่าหน้าอาเขาขานไปถ่อมธรรมดาแต่ว่าเมื่อในเฮียงโมคานุ่นเอาธรรมดามาเปิดปันเฮาไฮเลยยินถ่อมแล้วเน่ไปมุมมองอยู่ตั้งคำว่าสุดรับสุดนอนเออในให้ไหนเทียงค่ะเนาะย้อนบูว่าตั้งวันเฮาเมืองเฮาเปิ่นก็ยังตึกถ่อมกันอยู่ค่ะนะพี่น้องเขาค่ะเปิ่นยังตึกถ่อมกันอยู่เกี่ยวกับเลยลองหงปล่อยเสียงเขาขาดตีไหนถ่อมปืนปล่อยเสียงกว่าดังออมล้มเรดิโอไลตีไลตั้งเขาขาดปืนปล่อยเสียงปันไฮไลน์ยินถ่อมกว่าจำกันเจ้าหนังไหนค่ะพี่น้องเขาค่ะโอเคกำเนิดเขาค่ะมาตัวข่าวอันหนึ่งที่พี่น้องเขาถามกันเขามาคือใหญ่ไม่เจอเนี่ยในค่ะเนาะกบนันแลในนั่นค่ะพี่น้องเขาก้นแห่งการยันเมืองในอ่ำว่าจะเป็นแห่งการพิษปักเปิงไม้มีกระเย้าอ่ำพิษปักเปิงไม้มีกระเย้าก้นต่างคือกระเย้ามาเกิดลูกในเมืองไทยในนั่นก็ในนั่นค่ะเปิ่นปั่นอยู่เปิ่นปั่นเกิดอยู่เปิ่นอ่ำใจให้ใจลำเพื่อถนานานในนั่นค่ะอ๋อพี่น้องเขาค่ะกุ้ยกาว่าสังเจอว่าข้อความอันเปิ่นปืนเผาไว้ว่าสังเจอว่าเป็นก้นแห่งการยันเมืองอ่ำมีวัดมีไว้มาเกิดเมืองจึงไทยห้ำมาเกิดในเมืองไทยไอ้เตะไรไว้ไทยกำเหลียวในเตะก็อ่ำเจออะไรรัดไปก่อนอ่ำเจอค่ะน้องพี่น้องเขาค่ะถ่อมลีลีค่ะป้อว่าเป็นก้นต่างที่สี่เลียนมาเกิดตั้งเมืองจึงไทยเสียเอาเตะไรไว้ไทยในล้วนเกิดเมืองไทยอ่ำไรค่ะอ่ำไรไว้ไทยกำเหลียวอ่ำไรในนั่นค่ะย้อนประวัติหลวงได้ตุ้ยก่อนว่าเมมันอูมันมีไว้วัดไว้อีสังในนั่นค่ะออพี่น้องเขาเขาก็ติดอะไรจอมจอมอูจอมแม่จอมเคอกุ้ยอ่ำใจว่ามีวัดไว้ของก็มานั่นมันติดเป็นข่าวปลอมเยอะก็ซ้ำละเทียงว่าเห็นว่าเป็นล่วงกันนำเนียนค่ะเป็นล่วงกันนำเนียนค่ะในนั่นก็อ่ำไปมีข่าวเงาตียืนยันไรมือไก่ขาเช็คตัวยาวอ่องตีไผ่ลองมันกึ่มหลายๆฝ่ายนั่นในก็เป็นก็อ่ำในฮะเฮฮามอีสังในนั่นค่ะเกี่ยวกับเลยลองว่าป้อว่าแห่งการยันเมืองมานั่นในค่ะมาจับต้องในเมืองจึงไทยเอาในก็เปิ่นติดลึบบานขึ้นเมืองมีค่ะนะก็เป็นอะไรส่วนอันในเตอําได้สุกปอกเมื่อขึ้นต้นเฮือนที่เฮาขายอยู่นั่นย้อนเปิ้ว่าเฮาขาป้าตองนั่นกุ้ยกุ้ยกาหลูเลยอยู่จอมหนังปักเปิงไม้มีศูนย์ไรศูนย์เป็นอันเปิ้นตําวางไว้นั่นในนั่นค่ะอ้อบ่เป็นแห่งการยันเมืองที่เข้ามาถูกแม่นจอมหนังปักเปิงไม้มีศูนย์ไรศูนย์เป็นเปิ้นก็ติรู้รวมด้วยถึงหลายร่องหลายอันที่อยู่ด้านเซาลองอองที่เหตุการณ์ในนั่นค่ะศูนย์ต้นตะลิยศยาที่ห้องยาสังชื่อว่ามีไว้วัดไว้ประกันสังคมก็ติไรศูนย์ต้นตะรู้รวมด้วยถึงกาเกิดลูกกาผักต้องเจิมเจอในค่ะอ้อยก็กาวางการว่างงาน90วันเนี่ยค่ะก็เป็นปอก็เลือกการมาอยู่รู้ล้อมได้ถึงก็เป็นเมฆและลูกไล่เทียงซึ่งไหนค่ะนะอันนี้ก็มาฝากตอนที่ถึงพี่น้องเขาเจ้าหนังในค่ะกุ้ยกาว่าสังเจอว่าเป็นแห่งการเนี่ยเมืองมารวยพิษปักเปิงไม่มีอ่ะมีวัดไว้อีสังนั่นแต่ก็ถ่อมดีๆนะกำลังเขาจะพิเทียงอ่ะป้อเป็นแห่งการเนี่ยเมืองมาเหมือนเจ้ามาเขาหลักเข้าเมืองมามีวัดไว้อีสังอ่ะป้อเปิ้นมากดจัดกดทัดเปิ้นก็ตื่นติส่งปอกมือขึ้นวันเผยเมืองมันเมื่อตัวต่างของมันเขามาดังเมียองสอนเมียองสอนเขามาดังเมียสายกับเมียสายเขามาดังเมียวดีก็เปิ้นที่ส่งกับดังเมียวดีจึงไหนอันนี้ตัวยุกอย่างมันตัวอย่างมันค่ะพี่น้องเขาเขาค่ะนี่ก็เพราะว่าเตมาเกิดลูกตั้งเมืองจึงไทยเกิดอะไรค่ะเกิดตีเฮิร์นเกิดตีซาร่าหรือเฮอร์เกิดตีเกิดตีอะไรอะเกิดตีไหลเสมมาในหลดในกาเปิ่นก็ได้เฮ็ดจอมหนังปักเปิงอันเปิ่นมีไว้นั่นสังเซว่าก็เป็นแม่มีวัดไว้แห่งการยันเมืองเจมส์เซนก็เฮาก็กะแจงเกิดไรในนั้นค่ะพายเป็นเกิดปันลาเป็นแม่เกิดปันมันไม่เก็บมันซ้ําเป็นเผาว่าเป็นที่ห้องยาก็ได้เป็นหมอยาเขาเปิ่นก็ได้ลงเส้นสายไม้ลายมือไว้ปันซึ่งหนังไหนค่ะอ๋อพี่น้องเฮาเขาค่ะในก็ติเลยหันว่ามีการเถียงกันอยู่ตาสิอันว่าก้นต่างคือเฮลองหูคออันเดียมาเทียงกันอยู่เจ้าหน้าในมีนำเนี่ยในนั่นค่ะเนาะก้อยกาเจ้าหือก็หลีค่ะลองตั้งเจอในในนั่นค่ะเนาะเปิ่นอ่ำเฮฮามมันมีปักปึงอันดอนตัดที่เฮฮามในนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะพอดีกับหู้ไรค่ะแล้วว่าก้นก้นนั่นติเกิดติต้องเมื่อไรติเป็นเจ้าหือในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะในก็เอามาฝากปันพี่น้องเขาเปิ่นไปให้หามาโอ้สุป้าตองอ่ะสุเกิดเมืองไทยมันเลยสุติเลยลืมเมื่อเปิ่นใจไม่ใจให้แต่นั่นค่ะนะพี่น้องเขาค่ะอย่าไปตกใจตื่นพันเนียนแผ้วนั่นเดียวค่ะคอความเฮาขาบางปอกบางไหลนั่นความไต้คองความไทยคองความเปิ่นก็รัดปีความเฮาก่อมมอลาดมาเมืองไทยเลยปี2ปีก็กําไต้ก่อมใครมอลาดฉันก็อุ้มใครจ้างแล้วเพราะเปิ่นรัดข่าวมามกลุ่มเลยรัดกลุ่มเลยกดไลค์กดแชร์กลุ่มเลยรัดให้เปิ่นมาเนกปันน้ำ ทำลาดลงกว่าอีชังกอมหุเฮ็ดให้กวนเฮาขาดตกเจอพิษหยุ่มพิษในอย่าไปเฮ็ดลาลาค่ะค่ะว่ามันมีพรลีเอหังในค่ะเนาะมันเป็นจอมหนังคักเป็นตอนมันในนั่นค่ะเอาใครให้พี่น้องเขานั่นทัดทองด้วยลีลีในนั่นค่ะปีโมคาแห่งการยันเมืองมีศูนย์ซื้อเฮือนในเมืองไทยอยู่ค่ะ5เมื่อกันตึกลาดกว่าไว้ค่ะนะลองตั้งอันในแห่งการยันเมืองอันว่าในบ่เป็นเจอว่าคนไต้แห่งการก็แม่นว่าเป็นคนต่างเจอต่างคือคนอเมริกันคนฟิลิปปินส์คนเมืองต่างจึงเมืองก็ย่าว่าอํามีสุนตอนแต่ได้เป็นเจ้าของตีลินและเฮือนตั้งเมืองไทยค่ะมีสุนอําไรค่ะลูเซว่าเม5โผ5มีไว้วัดไทยและจ่องใกล้เกิดปัญหาอันเปิ้นก้นเขจินเท่าเขาเข้ามาอันเปิ้นเข้ามาเมืองไทยก้นมานก้นหังเขาเข้ามาจําซะได้นั่นเยาะก็มีในเกกลางนั่นให้มันได้มีก้นไม้เอานัดดีกันงานนั่นมาเอาซื้อซื้อแหละเฮาได้ซื้อปันซื้อซื้อได้ปันเฮาเงินเดือนเดือนค่ะได้โนมินีอันนี้ก็ผิดปักเปิงใหม่มีค่ะอันนี้ก็ผิดปักเปิงใหม่มีนะคะเนาะในก็ใครให้พี่น้องเขานั่นฟังไว้จอมในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะฝากฟังไว้บันจอมในนั่นค่ะเนาะใครให้พี่น้องเขานั่นฟังไว้มีสุนซื้อไรค่ะนะป้อมมีไว้วัดไว้ไทยหูปากเต็มในค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะโยกเขาค่ะกะจ้างเปิ้นเฮ็ดกะให้นั่นทำเดลิปันเงินเปิ้นดึงเงินค่ะนายค่ะนายค่ะนายป้อมเขาผ่อนเยาว์มาตั้งปีตั้งเรือนอําป้อมยืมใจกันลองเฮือนลองเงินลองตองอ๋อเนี่ยมันกำมามข่มเขาออกไปค่ะรู้ทำตีเฮ็ดจังหือแทงจะไหนก็ลำลวงเนี่ยอันนี้ก็ย้อนฝากไว้ปันพี่น้องเขาซึ่งหนังในจอมในนั่นค่ะเนาะนี่พี่น้องเขานั่นสูงมากปันคายเอาว่ากะเอามาดีไอ้น้องก้อนหนึ่งอันเป็นไรมีคนดังลาซิลนั่นจะคือละอันดีใกล้ลาดกำไตกำเมืองกำโยนของนั่นเป็นทหารอันว่านั่นไอ้น้องนั่นเหรอซึ่งหือกอลีค่ะลองตั้งเส้นในมันอ่ำจะวัดดีเลยส่งปอกมือขึ้นไงเงียบกำเลี้ยวในนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะเปื้อนที่มิคักมิตอนมันในค่ะเนาะก็นั้นเลยข่าวเงาบางอันในคาดิลาเทิงกว่าเปื้อนค่ะใกล้ใกล้ใกล้ตัวค่ะขำต้นกะเรียนหนังตั้งพานค่ะต้นเปลี่ยนมาเรียนหนังตั้งพานเลยค่ะเนาะป้อมมีดีคอยยืนยันมีดีรัดว่าเป็นหือมีหือมาเต้เต้มีเงาหักสักเสรัดมาเต้เต้เนี่ยจึงต้นฮัดรัดค่ะนะย้อนบอกว่าลองตั้งเจอในนั่นมันหล่ำลองต้นดาเพราะว่าจัดป่านเขาค่ะย้อนบอกว่าเขาค่ะปลายมีทำเตี้ยมาญาซื้อแทงปลายเฮ่อไปอีหังยาวทำเตี้ยมาญาแทงลองตั้งอันก้นเฮาหนังกันไม่หยอกเลียนกินกันเนาะจำเจอในก็สมีมากบนั้นลองตั้งเจอในถ่อมหูไวหูยาก็ถามเพื่อตีหลายหลายตีหลายตั้งต้นดาค่ะในก็บอกว่ามีข่าวเงาคืบหน้าซึ่งหือในนั่นก็ดีขึ้นเอามาต่อแต่แค่เนปันปีน้องเขาเขาอยู่อําห้างในนั่นค่ะเนาะปีน้องเขาค่ะฮักกูก็เนี่ยค่ะก็บอกว่าเขาค่ะเป็นซื้อหือเงินคือใต้เขาค่ะเหมือนกันอํามาเตมีมีผ่านผ่านเนี่ยค่ะพี่ๆยอมยอมสุงเขาเล่าคือจึงหือกะเย้าเฮาคาหลูเลยฮู้ว่าเฮาหลูเลยมองฮักกันนำน้ำหนึ่งเฮาคาไปมาอยู่เศร้าทางตั้งเมืองเปิ้นหนึ่งแค้นหลูเลยหลูรวมได้ถึงกันนำน้ำมีสังกอจอยหรือกันนั่นเตเป็นลองเตอร์แต้มเตอร์แคมเลอเซเปิ้นในนั่นค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะต้องเดือดตั้งขึ้นกว่าหัวธรรมตราในวันเหมือนในโก้คดีกะฮักธรรมตราโหเลยเฮามันปอดปอดปันพี่น้องเขาขลันในเตเฮ็ดจึงหือลีธรรมาตระอันป๊อดป๊อดจ่องมันมีห้าเนี่ยทุกตัวถ่อมตัวค่ะเนาะเดี๋ยวก็ผัดยันพี่น้องเขามือกว่าก่อนค่ะนะไม่สงค่ะ
1: เขาสั่งดีขึ้นสิบคนสี่กบในในแทงดูก่อนนางหือพี่น้องตะกะผู้ถ่อมยินเสียงเขาเขาตั้งเสียงพ่อตีไรหู้หันลองโผลองเมโผมีไว้ซึ่งหือเมวางมีไว้ซึ่งหือกับช่างเปิ้นหนองห้องโผกับช่างเปิ้นสังห้องว่าเมในนั้นควรเฮาอันอยู่เช่าเนื้อล้อกาหลงตําบดตังเสียงกวนกูเมืองในมันความรอดไหลลองการโผกันเมนื้อ1วัน1วันนั้นเฮามาทัดสังตวยเฮาบ่รอดเสอันว่าอันมีโผมีเมว่านั้นเตรียมมีวันไหลเมืองไหลไหลโผเมว่านั้นตื่นติได้มีเป็นควบเป็นกูอยู่ซ้อมกันกวนกูเมืองยาวกอบนั้นนั่นเฮาพอได้ไหลฮู้ลองมันอยู่ดีเสเฮาพอเฮาเฮาเฮาพอไหลมีโผดีเมลีเป็นโผเป็นเมกันดีกว่าต่อสู้ต่อปานนั้นไหนเฮาพอฮู้หันล็อกไหลซ้อมนั่นขอสิสั่งพระเป็นเจ้าขอมานั่นสิเอาแลเฮ็ดสั่งกว่าอยู่กว่าเช้ากว่าเผื่อมันนั่นไหนแค้นต่ออ่อนกันไปถอนไปยินกันตราอันกับไก่ไปลองโผมีสี่กบในสี่กำคนเฮาอันเศร้าอยู่ในโลกะผงผ้าโครงกลางหลวงตั้งเสียงต่างหลายในซ้อมหนังความใดเฮามีไว้ว่า ข้าหมอกก็ตันหมอกข้ามาก็ตันมาเย้าไหนนั่นเพราะว่าเป็นหมอกเป็นสาวมาก็อ่อนกันเลิกหาก็หักก็แปลงเผื่อมันสิเตเป็นหน้าหอต่อเฮือนกว่าเผื่อมันอยู่เย้าก็เนาหมังก็ก็ไรยะเมียนโพลีไรยะเมียนเมลีหมังก็ก็ไรกว่ายะโพให้ไรยะเมียนเมให้การเตน่าเฮือนในกว่าเปิดเปลี่ยนการตาปกป้องเพราะว่าปานกวนเฮาเมื่อนาแลเป็นอันลำลองเตเตวาวาอยู่เพิงหนึ่งเย้าเมื่อเฮาเตเตนาเฮือนนั่นเฮาโลดไล่หมอเลิกหาก็อันเฮาฮักเตเตเป้สายซ้อมมันเตก็อันฮักเฮาเตเป้สายซ้อมเฮาเตนั่นสิดีกว่าก็นาเฮือนสั่งเตมนสั่งเตเสี้ยวขึ้นเย้าก็อันเฮาเตเตนาเฮือนซ้อมมันนั่นสังว่าเฮาเตฮักมันอยู่มันซ้ำอําฮักเฮาในก็อําดีเอาก็อําดีมันเตะหักเฮาทนเย้าเฮาซ้ำอ่ำหักมันในก็อ่ำดีเอาก็อ่ำดีเฮาก็หักมันมันก็หักเฮาเย้าเสียตาก็พ่อแม่พี่น้องมันซ้ำอ่ำพร้อมอ่ำปล่อยปันอ่ำปันเอาในก็อ่ำดีเอาก็ตื่นอ่ำดีเฮาก็อ่ำหักมันมันก็อ่ำหักเฮากล้วยกับพ่อแม่พี่น้องซ้ำให้เอากันซ้ำคับขึงปองปันในก็อ่ำดีเอาก็เตรียมเป็นรองดีซ้อมนั่งลัดหนีมาไหนก็เปิดว่ามันหลีมันหักเปลี่ยนผักเปลี่ยนป๊อดกุ้ยแลมันอ่ำดีตั้งหมดมันอ่ำหักตั้งหมดแหละสั่งว่าอ่ำดีเอาความดีเพราะเอากันเฉเปลี่ยนเฮือนเปลี่ยนเย่กว่าเฉดาก็ตักเตะอ่ำขึ้นใหญ่มักมีไรหน้าเฮือนก็เตะอ่ำมนไรเตรียมเชื้อไรเตรียมมนไรหน้าเฮือนก็เตะเสียวลู่เสียวเหลียวเตะซุ่มปันหมากปันชาวเฉเปลี่ยนพอห่างมีห่างกว่าเปียกเสชุ่มเพราะว่าปานกวนเฮานั่นเย้าการเตนาเฮือนในนางหือมันโปเตลีกว่าเมื่อนากูเสื้อกูเปิงนั่นก้อนเฮาเตเอานั่นเฮาก็โหลหักมันก็โหลหักเฮาพ่อแม่พี่น้องภายเฮาก็พร้อมไหลใส่พ่อแม่พี่น้องภายมันก็พร้อมไหลใส่นางกันตั้งสี่ภายเสื้อในก่อสั่งเตเป็นนาเฮือนดีเข้มแหลบกว่าเมื่อนานั่นเย้าลองเอาโผเอาเมในโผในป้อเฮาญากวนดีก็เตเปลี่ยนโผเตเปลี่ยนตีนางยิงปึ้งเองจะเองคิงปึ้งพอญากวนอ่ำดีก็เตเปลี่ยนลองโกติไลโกอยู่กูเจ้าเหนือวันคำตอดโจดอปานวันเยาว์นางเมในก็ป้อเฮาญา
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับรองปลัดกรุงเทพมหานครกำชับสำนักงานเขตเพิ่มความระมัดระวังกรณีบัตรเลือกตั้งเขย่งอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศ

0: ยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์รองปลัดกรุงเทพมหานครกำชับสำนักงานเขตเพิ่มความระมัดระวังกรณีบัตรเลือกตั้งขย่งเนื่องจากจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในบางพื้นที่ไม่เท่ากัน
2: นางสาวอรัญญาพรชัยยะและนายธนิตตันบัวพลีรองปลัดกรุงเทพมหานครร่วมตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่สำนักงานเขตทุ่งครุและสำนักงานเขตภาษีเจริญโดยนายธนิตได้เน้นย้ำให้สำนักงานเขตดูแลความปลอดภัยของหน่วยเลือกตั้งที่ตั้งอยู่ในเต็นท์รวมถึงระบบไฟฟ้าและสายไฟที่ต่อพ่วงไปยังหน่วยเลือกตั้งเนื่องจากอยู่ในช่วงฤดูฝนหากเกิดฝนตกอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ขณะเดียวกันให้เพิ่มความระมัดระวังกรณีบัตรเลือกตั้งขย่งเนื่องจากจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในบางพื้นที่ไม่เท่ากันจึงต้องตรวจสอบและจ่ายบัตรเลือกตั้งให้ผู้มาใช้สิทธิ์อย่างถูกต้องซึ่งหลายสำนักงานเขตได้นำมาตรการต่างๆมาใช้เพื่อป้องกันการจ่ายบัตรเลือกตั้งเกินอาทิการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแยกต่างหากหรือการใช้บัตรนำทางรับบัตรเลือกตั้งที่มีสีแตกต่างกันเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถสังเกตและปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: รองผู้บัญชาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีชี้แจงภูเก็ตยังเป็นเป้าหมายของแก๊งหลอกลงทุนออนไลน์เนื่องจากเป็นพื้นที่เศรษฐกิจและคดีหลอกลงทุนยังครองอันดับความเสียหายสูงสุด
3: พลตำรวจตรีธินกรรมารองผู้บัญชาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเปิดเผยภายหลังการแถลงผลการปฏิบัติการกวาดล้างอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในพื้นที่ภาคใต้ที่จังหวัดภูเก็ตว่าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์หรือ AOC ได้บูรณาการข้อมูลและการทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่รับแจ้งเหตุสืบสวนเส้นทางการเงินตรวจสอบบัญชีม้าและติดตามผู้เกี่ยวข้องกับการถอนหรือเคลื่อนย้ายเงินผิดกฎหมายโดยผลการปฏิบัติการระหว่างวันที่1มิถุนายนจนถึงปัจจุบันสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้รวม14รายตรวจยึดทรัพย์สินและของกลางมูลค่ากว่า15ล้านบาทปัจจุบันคดีออนไลน์ที่สร้างความเสียหายสูงสุดยังคงเป็นการหลอกลวงให้ร่วมลงทุนโดยเฉพาะการลงทุนหรือเทรดหุ้นผ่านแพลตฟอร์มปลอมซึ่งในห่วงเดือนมิถุนายน2569เจ้าหน้าที่สามารถทลายเครือข่ายหลอกลงทุนเทรดหุ้นออนไลน์ที่มีมูลค่าความเสียหายกว่า 7.6 ล้านบาททั้งนี้จังหวัดภูเก็ตถือเป็นหนึ่งในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญที่พบคดีหลอกลงทุนออนไลน์ในสัดส่วนสูงกว่ารูปแบบอาชญากรรมออนไลน์ประเภทอื่นเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจและการลงทุนจำนวนมากทำให้กลุ่มมิจฉาชีพมักใช้เป็นเป้าหมายในการหลอกลวงประชาชนและนักท่องเที่ยวนวพันธ์รายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งปิดเหมืองทองโต๊ะโมะเพื่อเร่งแก้ปัญหาสัตว์ป่าและฟื้นฟูการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอสุขิรินทร์
4: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสประชุมร่วมกับฝ่ายปกครองตำรวจทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางมาตรการเร่งด่วนแก้ไขปัญหาในพื้นที่อำเภอสุขิรินทร์ครอบคลุม3ประเด็นสำคัญประเด็นแรกการป้องกันการลักลอบบุกรุกเหมืองทองโตโมที่ประชุมมีมติให้ปิดทางเข้าถ้ำเหมืองทองรวม5จุดภายใน15วันโดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่23มิถุนายนนี้เพื่อป้องกันการขโมยทรัพยากรลดอุบัติเหตุและเพิ่มความเข้มงวดปราบปรามการนำเครื่องจักรกลเข้ามาใช้ในพื้นที่อย่างผิดกฎหมายประเด็นที่2การจัดการปัญหาสัตว์ป่าสำหรับปัญหาช้างป่า6เชือกที่มี1เชือกเข้ามาทำลายพืชผลการเกษตรในตำบลภูเขาทองจังหวัดได้วางแนวทาง3ระยะคือการผลักดันช้างกลับเข้าสู่ป่าการกำหนดแนวเขตป่าอนุรักษ์ให้ชัดเจนและการสร้างแหล่งอาหารในป่าลึกประเด็นสุดท้ายคือการฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยววัดภูเขาทองผู้ว่าสั่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ให้ถูกต้องตามกฎหมายและเตรียมซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างที่ชำรุดเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนวิรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: นเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรา

ข้ามาชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีกับเพลงที่ชื่อสั้นที่สุดเลยในศิลปินท่านนี้จะมีเพลงที่ยาวชื่อจำไม่ได้เลยนะครับแต่ละเพลงมีเพลงนี้แหละจำได้จะใดเนี่ยนะครับของดวงดาวเดียวดายก็เริ่มนั่นในต้นชั่วโมงสุดท้ายเพลงเขาก็ประมาณนี้กวีเห็นแบบดนตรีก็แบบนี้นะฮะก็น่ารักดีแล้วก็งดงามดีนี่คือถนนดนตรีในคืนวันอาทิตย์กับผมบินดูรุ่งสมัยและคุณสวิทย์สมนัตควบคุมเสียงกับเพลงในชั่วโมงสุดท้ายนะครับมีผู้ฟังที่ขอแบบเพลงเร็วๆอย่างเช่นเพลงราชันฝันสลายนะครับตรงนี้ก็ยังต้องเป็นเพลงช้าๆเพราะอยู่ในช่วงของการได้แสดงความอาลัยแล้วก็ในสำนึกในพระกรุณาธิคุณนะครับการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวรเทพยวดีนะครับมีอีกหลายเพลงที่คุณผู้ฟังขอขึ้นมาทาง0816346452ไม่แน่ใจว่าหลับไปหมดหรือยังนะครับก็ดีแล้วครับกล่อมกล่าวกันไปแบบนี้นะฮะในช่วงดำดึกๆอากาศก็ไม่แน่ใจว่าฝนตกที่ไหนหรือเปล่าแต่ที่นี่ไม่ตกที่หนองแขมนะครับแต่ไม่ร้อนนะฮะแต่มีเสียงกบเขียดอึ่งอ่างร้องนี่มันเหมือนกับรอคอยว่าฝนจะโปรยปรายลงมานะครับกับบรรยากาศของชั่วโมงสุดท้ายด้วยเพลงเพราะเธอวงนั่งเล่นนะที่ชัยเดชครับ

0: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ผมอยู่พนมไพรร้อยเอ็ดขายของช่วยแม่แล้วก็มาเรียนในเมืองอยู่โคราชอยู่กับสังคมเมืองไปเรื่อยพี่หงาชวนแกเป็นนักเขียนอะไรถ้าอยู่มาวันหนึ่งจะเรียกให้มาเล่นก็มายกกันมาทั้งวงกับบังกลาเทศวงนักศึกษานะก็ได้เล่นเพลงหนึ่งแล้วก็ชวนทำวงด้วยกันเล่นด้วยกันไหมเลยก็เล่นก็เล่นพอตีสุดท้ายละผมก็เอามาทำพูดคุยแจมกันใหม่แล้วก็เล่นกันใหม่เป็นเหมือนกลับมาเคลียร์กันใหม่ที่มีพินเข้ามาเพลงมันก็เหมือนกับเป็นเอเชียมากขึ้นเรารักตรงนี้ด้วยเป็นภาษาของเราบ้างไม่ใช่ตามฝรั่งอะไรเงี้ยก็จนเป็นวงคาราวานน้องนั้นกลับไปเรียนมันก็เหลืออยู่แค่หนาวแดงหรือวงสี่คนก็เล่น

วันนี้ต้องขอบคุณทุกอย่างที่คุณพินโยพูดมานะครับแล้วโดยเฉพาะคุณพินโยก็เป็นเพื่อนเก่าแก่มาแต่โบราณโบราณแล้วก็เป็นคนที่ยังมุ่งมั่นกับการทำกิจกรรมทางสังคมนี้ตลอดอันนี้เป็นเรื่องที่โอ้ยากยากมากมนุษย์เราแปลกหมกมุ่นทำมาหากินทำงานเช้ากลางวันเย็นค่ำกินน้อยประหยัดทำงานก้มหน้าก้มตาไม่ห่วงชีวิตไม่ห่วงร่างกายจนได้เงินได้ทองมาเยอะแล้วสักวันหนึ่งป่วยพอป่วยก็เอาเงินที่หามาได้แหละทุกบาททุกสตางค์ทรัพย์สินที่หามาได้ทุ่มเทให้อาการรักษาตัวเองเพื่อกลับมาเป็นเหมือนเดิมผมเองก็ไม่พ้นจากตรงนั้นสุดท้ายก็ต้องร้องเพลงวันนี้ขออนุญาตให้ทุกท่านมีความสุขนะครับไม่ต้องเครียดกับมันไม่ต้องมีอะไรกับมันมันร้องเพลงได้บ้างไม่ได้บ้างมันจะร้องไปหยุดแค่

ลงที่คุณขอเพลงของน้ำหมูมากำลังดูเช็คในไลน์เอ้ผมหาไม่เจอว่าขอกันมาตอนช่วงต้นๆ นะครับเพราะว่ารู้สึกจะอ่านเห็นว่ามีขอน้ำหมูอยู่เพลงหนึ่งจะเพลงอะไรเดี๋ยวขอไล่ดูก่อนนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามกันทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์นึกว่าหลับไปแล้วเลยโทรแจ้งมาบอกว่ายังไม่หลับค่ะยังฟังอยู่ที่สุราษฎร์ใช่ไหมฮะก็อีกหลายจังหวัดนะครับทั่วประเทศที่รับสัญญาณของทนดนตรีในคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนที่เราทำรายการเพลงเพื่อชีวิตมาตลอด31ปีแล้วแล้วก็ปีนี้จะเป็นปีสุดท้ายการเดินทางของทนดนตรีไลฟ์จะไม่ใช่ทนดนตรีทางภาพวิทยุนะครับภาพวิทยุก็ยังทำหน้าที่กันต่อตามที่ทางราชการเขาให้โอกาสมาก็จะทำหน้าที่กันให้ไปจนถึงสุดทางไม่รู้ว่าจะสุดทางเมื่อไหร่จะเป็นจุดพักของนักเดินทางเมื่อไหร่แต่ก็ทนดนตรีเราก็ยังเดินทางต่อไปกันเรื่อยๆนะครับจากตรงนี้ก็จะไปทำตรงโน้นจากตรงโน้นก็ไปทำตรงนี้เดี๋ยวจะมีทางช่อง YouTube ทางช่องโซเชียลอื่นๆอีกด้วยนะครับกำลังจะสัมภาษณ์ทางศิลปินแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเพลงที่อยู่ในป่าเขาเพลงปฏิวัติเพลงอะไรเนี่ยนะครับที่อยู่ในเขตงานในป่าเขาหรือว่าเพลงที่เคยหลงลืมกันไปหรือเพลงที่ไม่ค่อยได้เล่นได้ร้องนะครับก็เราจะเริ่มด้วยนางอ่ะก่อนเพราะว่าถือว่าเป็นตำนานหลักของบทเพลงเมื่อชีวิตกันเลยนะครับเป็นผู้ก่อกำเนิดทั้งงานของคาราวานที่ทำให้คนรู้จักกับเรื่องของบทเพลงเพื่อชีวิตและการเดินทางการต่อสู้ของชีวิตของผู้คนอยู่มากมายนะครับเพลงที่ขอมาทางของแปดเมื่อใหม่นะฮะหลับหรือยังครับยังไม่หลับก็ฟังเพลงพิน

ที่ขอเพลงของน้ำหมูชื่อเพลงอะไรยังหาไม่เจอเลยเราเจอที่คุณขอคุณเขาจะเยือกกับมาใหม่ใต้เงาจันทร์ของนิดไลสือคุณเป็ด ND 91นนทริตแล้วครับ91หรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วคุณสาวรถขอทันน้อยไอ้ทันไข่นะฮะดูในไลน์แล้วทำไมหาไม่เจอครับวันศุกร์นี้ขอแม้เราจะไม่พบกันอยู่ในคิวเพลงด้วยครับคุณเป็ด ND 91นะได้ครับเดี๋ยวจะไปดูตอนนักงานซ้อมคือทุกครั้งอะที่เวลาคารวานที่นักงานมานี่ก็จะไม่สามารถที่จะกำหนดคิวเพลงได้เลยบางทีก็เขียนเพลงมาแล้วมันไม่ได้เป็นตามนั้นนะครับเพราะน้าเขาจะตามอารมณ์ครับบางทีเขียนเพลงไปเนี่ยหรือว่าแค่น้าก็ส่งเพลงมาบางทีก็ไม่ใช่ตรงตามนั้นแล้วก็นอกสคริปต์อยู่เสมอเพราะนี่ก็คือสิ่งที่เป็นจุดเด่นของน้าเขาเนี่ยนะครับเวลาทำงานด้วยกันก็จะรู้เลยว่าฉะนั้นไม่ต้องไปเตรียมเขียนสคริปต์อะไรไปมากมายแต่ว่าน้าเขาจะตามเรื่องของบรรยากาศอารมณ์แล้วก็สิ่งที่นำพาไปหรือบางทีก็นึกไม่ออกกับเพลงนั้นๆนะฮะก็ตามสภาพนะครับแต่มีหลายเพลงที่เวลาเราขอไปเนี่ยน้าก็จะเล่นให้นะครับก็จะลองดูแน่ๆนะฮะว่าที่ขอไว้คุณป้าต่อยนะฮะไม่หลับนะครับเราฟังอยู่ครับเราจำเพลงไม่ได้เพลงอะไรก็เลยเลือกจุกฟ้าฝากดินมาให้กันแล้วกันนะครับกับเพลงที่เขามาทางไลน์นะครับคุณเขาจะเลือกและขอทานหน่อยครับ

0: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ช่วงท้ายของชั่วโมงสุดท้ายในการเดินทางของถนนดนตรีก็เจอแล้วนะฮะอันประต่อยขอเพลงคนกับหมามาในไลน์แต่ว่าก็คงต้องวันนี้เพลงจังหวัดเร็วๆสนุกจังหวัดมันก็จะคือโครมนี่จะไม่ค่อยได้นำเสนอกันนะฮะก็จะอยู่ในช่วงของการที่เราจะต้องแสดงความอาลัยอยู่ในช่วงนี้ด้วยนะครับวันนี้เป็นเพลงแทนแล้วกันนะครับเป็นเพลงของน้ำหมูพงเทพแล้วกันเพลงเมื่อเร็วเกี่ยวรวงแล้วก็ช่วงท้ายนะครับในวันนี้ก็จะพบกันอีกทีหนึ่งวันศุกร์ที่26นะครับในทนดนตรีไลฟ์สำหรับท่านที่ได้ลงทะเบียนจองที่นั่งกันไว้แต่ถ้ามาไม่ได้นะครับหรือติดภารกิจใดๆรีบแจ้งด้วยนะครับเพราะท่านอื่นๆที่เขารอกันอยู่อยากจะเข้าชมก็มีอีกจำนวนมากทีเดียวส่วนท่านที่จะมาหน้างานเลยนะฮะก็มากันได้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามารอที่ยกเลิกไม่ได้มาก็จะได้ปล่อยให้ท่านที่มาที่หลังหรือว่ามาที่หน้างานได้เข้าชมกันมาแบ่งปันกันเรามีหน้าที่อยู่ประมาณพันกว่าที่นั่งก็แบ่งปันกันอารมณ์อร่วยให้กันแล้วกันก็มีพื้นที่เล็กน้อยด้านหน้าให้เซิงเต้นกันพอสนุกสนานแต่ที่ด้านข้างในข้างในก็นั่งฟังกันนะฮะไม่บังกันเป็นบรรยากาศที่เราได้จัดขึ้นมาก็สู่ปีที่3ของทนดนตรีและอีก3ครั้งที่เราจะได้ยุติแล้วก็ล่ำลากันกับทนดนตรีไลฟ์นะครับส่วนในทนดนตรีทางวันเสาร์และอาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนทางวิทยุแห่งประเทศไทยก็จะทำหน้าที่ต่อกันไปครับเราจะกลับมาพบกันใหม่นะครับในช่วงเวลาของทนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางในอาทิตย์หน้าเสาร์และอาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับผมประโยชน์รุ่งสมัยพร้อมด้วยทีมงานของทนดนตรีคุณเมฆขันแก้วนรศักดิ์นิยมทองเรืองกิจและการจันทร์วสันต์มงสว่างสมเกียรติแท้มณีบริพาเทียมแสนตื่นใจชาวในเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาและวันนี้คุณสวิตสมนันควบคุมเสียงผมมีเพลงต่อจากเมื่อเรียกเกี่ยวรวงเนี่ยทุกครั้งในเพลงนี้จะให้ในช่วงของผู้ที่เขาเกษียณราชการนาทิวาสารจุธาเขียนเพลงนี้ดีผมชอบนะครับกับความหมายที่เราก็จะต้องปล่อยวางในทุกสิ่งทุกอย่างกันไปนะครับที่สุดของคนนะครับแล้วเราก็จะมอบสองเพลงนี้เป็นการปิดท้ายทนดนตรีในคืนวันนี้ขอบคุณคุณฟังทุกท่านที่ติดตามและสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยทั่วประเทศที่รับสัญญาณของทนดนตรีกลับมารับใช้คุณใหม่ในเสาร์อาทิตย์หน้าคือวันนี้ลาคุณไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

ามีอุดมการไหมผมมีอยู่ส่วนหนึ่งอุดมการแต่ในขณะเดียวกันผมก็ต้องทำมาหากินทุกวันนี้ผมแยกชีวิตออกเป็น3ด้านด้านหนึ่งก็คือด้านส่วนตัวที่อยู่กับตัวเองอยู่กับการค้นคว้าการฝึกฝนด้านที่สองก็อยู่กับสังคมต่อสู้เพื่อสังคมเห็นอะไรไม่ถูกไม่ควรกระโดดเข้าไปได้มากได้น้อยตามอายุตามยุคสมัยแต่อันหนึ่งก็คือสำคัญด้วยก็คือต้องหาอยู่หากินต้องทำอย่างไรให้วงเรา

0: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่คลื่น AM 1476กิโลเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างครานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาไปจนถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: เบอร์ซุนค่ะ
3: ป๊อปว่า
1: ย่อซอง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476

มีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคม

0: ร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: สปสช.มอบวัคซีนไข้หวัดใหญ่ต่อยรู้ใจยอดเท่ารู้ชื่อหลินดูมุซอจั่วหลินดูสุดชั่วชงต่อจอมัวบัดทองหยาลีจอป้อเหนียวเซ็งเมียวมัวเปล่าหลินใหญ่หมูจอเมียวมัวเปล่าหลีจออ้อชงจอมัวมอเรือรังชั่วเล่งจะให้เหล่าหล่อหัวหยาลีมอปอดอุดตันเรือรังมอเฮาปอมอเปลือมอสอนชาหรือเฮามอเต่าจอมอมะเร็งเทียตาตอกคอจอมอนชากะจีหลอจอมัวนุญูต่อจอชีชงใจหมูจอเสียองค้าตาเฮาหัวป้าทุกเข่งจุดเต่าจอมอโรคทาลัสซีเมีย HIV เทียจอดหยาเท่าอีโปกิลูนุนสีเต่าเดาสปสชเบอร์สตงยออีเป๊ะเป๊ะสุนสปสช.เขตเชียงใหม่ย่อสุนจีเป้ออยีจีเป้จีจีด้วยนอละจึงม่วนบริษัทต้องเจ้าจ๋อถูกหลอกยิงย่ออีเจ้าสุนสุนเทียจ๋อมัวมอหรือเฮาย่ออีเป้ออเ
2: ป้เล่งตือสังเกงโฆษณาจวนเต่าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชื่อไทยแต่รู้เสียงแจ้งใหม่กุยอขอเชิญมัวเก๋เป้าจูเก๋ฉีฟังนอนรอเตาชงเหงสัญญาณมงเตาเกล้ท่องเปล่าหูรู้เสียงแจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเกงนัวหล่อนงตัวเตาจวนเต่าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชื่อไทยแต่รู้เสียงแจ้งใหม่จวนเต่าตุงเบอร์สุต้องสุนชื่อเป้อ้อเชียงเจ้าศูนย์เจ้าหยี่หล่อชื่อศูนย์จั่วอ้ออ้อเปล่าเจ้าหยี่จื้อเชียงจั่ว

0: ว่าหูได้เฉียวไทยเดาลู่เสียงจังใหม่ลู่เสือหาฮาลุมงอินูไปหาออจายังซึ่งจูไปหาเถาเสือหาจื้อเต็งจูเจ้าเต็งยังจองดูไปหาเถาเสือหาเก่าเชียงเต็งจูเก่าหยี่เต็งช่างเติมเดาช่างเอเอ็มเอ้อีเช้งเปล่าปัวเชียงเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตเดาน้อมงยอเป้ลู่มงสวดเล่าซอกอังนงเต่า
1: หนุ่มไรลู่จอยจ่าให้เตียก็อีลังเทียเจอกันยอลีลู่ชัวกันอัวก็เนียนูชัวสามงลู่เดาชายเต่าลีจานะ
2: ในหมวกปาตาลู่ชัวกันได้จะอยากไปให้มองลีลู่ชัวปัวแพงทอนดูจีเตจอมุ่งยันจะไปให้มองโอเคอยากก่อนหาลูกชัวกันนอดองกงจีสามมงลูยอดขาเตือเกมัวไปให้มองยอดขันได้ละมามัวปาตา
1: โอลีหรอ

ยงส่งอีจงเนี่ยจุกตินิ่งจังสวดเล่าจัวนูวันจันนูติเน่งเก่าอ้อรู้เจ้าลินดูชงอ้อเจ้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวนูนวนจังจัวรู้ยิลีสาหยิตูจากือกังนูนวยหยดหลัวปีกีจังจัวรู้ยิลีสาจัวตูจากือกังปีกีหยดจังชงนัวหยดเน่งชงดอกนัวกุยอชัวเสียงวางรงซาดอกอังจอนตูสุต้องจัวฮาลูมงดอกลู่เสียงจังไม่ตวนซื้ออีจงน่ะจุกตินิ่งจางสวดเล่ามาวันเต้หนัวกูเต้าจออีช่างหลุดจ้ากุยออาจ้ามีเสียงวางอีช่างหลุดจ้ามัวลุ่มเบฮาตานุ่มพลายเตเจอเก่งมากูกูมัวจะหลุดจอจะเป้สวดเล่าเต้าลูกงเกลอเจอัวเกตังเหล่ามาวันเต้นัวนุเจกูทอเปย์จ้อนาจุกตินิ่งจางสวดเล่ากูเมงกังลูใช้ฮาลูนงย้อจวนเดาเพจเฟซบุ๊กฮันย้อจูหูติ๊กต็อกทอมีสวดเล่ากูกังลูปังจั่วกดไลค์กดแชร์ยี่เล้งอีแชร์ปูจั่วเพจสวทเชียงใหม่เอ็มอีเชงเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตมาอวดชมเดาจวนเมจจั่วเล้งจั่วตูกูลุนกูเนาะอัวพงยูอัวเกลูปังจัวช่างกางดูสู่ต้องจัวฮาลูมงดอกลูเสียงจังใหม่มากูหวังให้เจ้าชะฮตาตั้งกี้นัวเมสวดเล่ายืนดูกูเนาะอัวพงยูอัวเกเถ่าปีมึงจู่จัวเถ่าสาวมาจวนซื้อนัวหนูเจกูยัวลูมัวจอมสูสึกเจ้าลูทางจัวเป้สวดเล่าเตาเป้ามาจ้างสูสึกเท่าเด็กือกูย้วยเจ้าลูทางจัวเป้สวดเล่าเตาเป้าหนูเจกูหาจูนเด็กคือจ้อหนูจื้อกูย้อตูหนูจื้อกูย้อจวนเด็กประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกูย้อนางสาวสุภามาศรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีฮะหนูย้อจัวฐานะรัฐมนตรีผู้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและสื่อสอขอบอมาหนูกูเต่าเต่าต้วนถั่วเต่าฮาเลนัวฮาตาเจ้าเล่ห์กือเต่าอวลุลัวเฮาหรือกือฮาตาลงพื้นที่ตรวจสอบจ้อตัวหนึ่งกือจะผู้ประกอบการธุรกิจกือมั่วเต้เจ๋บ้านพักหนอกือมั่วบ้านพักจัวจอตัวเองตัวเช่าย่อโลชื่อหาจอตัวเองว่าเขาลู่ละชื่อจอตู้กันดังมึงเช่าเต้หอพักย่อเลนดังมาจอหนูจื้อป้อตองเร่งพื้นที่จวนเดาเขตพื้นที่อำเภอเมืองอุดรธานีเดาลู่เสงอุดรธานีมาเถ้าคือเร่งพื้นที่มึงเหล่าโลนุ่ยเจ๋มั่วจอเปเสงคือย่ออีปุ่นจีนดังเราสื่อจอตัวนึงคือเต้เถ้าป้อย่อจอคือตัวเช่าจอเจ๋ยย่อหนูเจ๋ยป้อกู้เต่าเกาะทอเก็บปั้งจวดเดาจอหนูจื้อป้อหอมาอย่างคือป้อเกาะเดาเกิงเก่าหนูเจ๋ยย่อหาจู่เต้ค่าน้ำค่าไฟโลเต้เถ้าสั่งตรงใกล้คือกีดเข้าใจเหล่าหนอสั่งตรงใกล้กีดเข้าใจฮะอวจัวเต้เถ้าเจ๋ยอยู่ตื้อจื้อป้อหาตาป้อคำนวณจอค่ะน้ำค่ะไฟเลยจังเจนุชาเข้าใจเหล่ามาคอนเตอร์จอตัวนี้คือปัวเช่าเจย่อปัวกูสังหตาหนูย่ออีอย่างคือชิ้นยังเจงจบปัวเหล่าหนอมาจอหนูซื้อสอขอบอปัวชาเลเร่งลงพื้นที่มาปัวกูมั่วช่างคือจอเปสิงปัวเกาะตัวจอหลุดพิจารณาหนูเจต่างสื่อหนัวจอหนูซื้อปัวกูหาตาหาตัวจอตัวนี้คือจะผู้ประกอบการธุรกิจคือมั่วจอเจจัวตัวนึงเช่าหนัวยัวจูเต้าอ้วนเต้าเต้ากวนแม่งแม่งจัวจอตัวนึงคือปัวตัวเช่าเหาะหาตาเนื้อก็เช่าล่างจูเลยจังโจหูก็อยู่เจียปัวเถิ่มเบาจังเรค่าเช่าเบาจังโลสัญญาเช่ายัวจูเต้าอ้วกว่าแม่งแม่งหนัวจอนเต้าเต้าเต้าหาจูตังเลนเต้าค่าน้ำค่าไฟโลก็อยู่จูเต้าช้อสั่งตรงไปคือหาตากีเข้าใจหนัว
ปุ้มมั่วมาตรการเดกเกกังคือฮาตายอลูสั่งค่าน้ำค่าไฟมาจอหนูซือปุ้วฮาตาวิยอฮาตาจอตัวนึงฝิ่นเต้าคือเช่านะเจยอจอตัวนึงคืออัวเฮาลือเต้าเนี่ยลีเจอฮะจอตุ๊กกันเต้านักเรียนนักศึกษาโลกปุ้วชมว่ารายได้มาวิเลนเต้ายอฮาตาฮูเตค่าน้ำค่าไฟกี่เข้าใจโลกโลซือเครื่องเอห้องพักกี่เข้าใจนุเจยอวดจัวจอเปสิ่งปุ้ยว่าชื่อเต่าใจเก่งยันเย็งหนอมาวิเลยหนัวนุเจชะเลฮะตายัวเต้าอ้วสัญญาอาวันเต้าเต่าสัญญาเช่าขวบเม่งเม่งตื้อชื่อให้อยู่จู่เต่ามัวอันเต่าไทยเคยเจียจัวจอต้นนึงคือยอดผู้เช่าเคยเจียเต่าอ้วปอเทอร์เคยเจียฮะหนอชื่อยอดตาจื้อมวนเต้าเต่าล้างก่อจื้อรอเลยจัวปัวอยู่จู่เต่าอ้วนเต้าเต่าปอเทอร์จัวจอต้นนึงคือเช่าห้องพักย่อตื้อชื่อฮะฮะเก๋กังคือยัวสั่งค่าน้ำค่าไฟเราอยู่จู่เม่งเม่งเลยหนออยู่จู่ระบุวิธีคำนวณตื้อชื่อย่อโจหูสัญญาเช่าตื้อชื่อจัวจอตัวหนึ่งคือตัวเช่าเตาเปาฮะหนอฮะชื่อทางเรียนเดาชื่อปูกว่าเขาค่าเช่าล่วงหน้าเราช้าจอเนี่ยจอเนี่ยคืออยู่ย่อค่าประกันคลาวไปลู่หลี่หนอต่อจอตัวหนึ่งคือหาตาเช่ารายเดือนมาอยู่จู่ปูกว่าเขาคลาวเลยไปลูหลีนเต๋อฮะเถาคือฮาตาสัญญาเช่าทางโลปดสุดเช่าหรือโลปดเต๋อเหล่านอมาเถาคือตัวผู้เช่าตัวคือผู้ให้เช่าเราชื่อตัวจื้อเต๋อลู่เจนเต๋อยศุนกลางมงสำรวจฮาตาเต้ทรัพย์สินอู้นัวไปหมดล่างก่อชื่อป่าโยฮาตาชื่อหมดล่างก่อชื่อป่าหน่วยเจมยศุเต๋าถีบปวดจ่อเงียบประกันเหาะจ่อค้างจบปวดจ่อเงียบประกันเถาคือมงเช่าไม่ยศุถีจ่อค้างจบปวดภายในช่างนู้นอ๋อคือตั้งสัญญาเช่านุเจยศุคืนภายในช่างนู้นนั่นมาโยฮาตากรณีคือฮาตาตูคือโยตูจื้อจื้อส่งมอบสัญญาเช่าจัวจอต้นนี้คือเช่าโลนุเจคอนเต๋อโยฉุกใจหนัวมาโยเจ้ารู้จื้อคือฮาตาก็จื้อเขาเลยอีชงห้ามบัวจื้อเขาเลยแต่อ้อหวังบาดได้เท่ากูอยู่ว่าก็ห้ามบัวตื้อซื้อห้าหนัวมากูหอมมวยจะหลุดทางอวกเก็บเป้าเลยหนัวจัวเป๊สดเราเต่าเป้าเลยหนัวเอเต่เท่าเอยองฮาตาเล่งถือคือเมย์มึงเช่าเต้เจย์ย่อจะหาไรเดือนเนาะจอเป๊ะจอมีตัวมีหนัวมึงเกินเต่าเกินเต่าเอมึงเช่าหอพักย่อยเต่เท่าชื่อเต่าใจเก่งยันเย็นหนัวเจ๋มัวเป็นสื่อร้องเรียนเกาะมึงเต่าจัวจอหนูจื้อปัวจัวสายด่วนสอขอบออีอีเจ้าเจ้าเต่าเนอะมากูหอมวยจะหลุดทางเลยนัวหอเอจวนจื้อนัวนุเจกูอยู่ลูจออีช่างเกลอเจจัวเปสุดเลยลูกงเกลอเจอวยเกเออีปลานุเจกูมันจ้อกางลุมัวหลุยอย่างจะหลุดทางจัวเปสุดเลยเต่าเป้าจวนจื้อหอเอกูจออีช่างซัวตั้งเสียงจัวเปสุดเลยลูกงเกลอเจน้องอวเกกูยอจออีช่างซัวปังเสงคือยอมเก๋ามัวอีช่างซัวปังเสงคือมัวลุ่มเบฮาตาลู่ซัวจ้ำไหลเอกุมัวช่างหนัวจอจะเป๊ะสดเลยน้อง

mà chuẩn giữ nua cú yúa cho căng lù mua ý trang xú sử cho lù à thẳng chuẩn giữ chua bê sốt lâu tàu bao mà đậu trang xú sử nua nuôi trẻ cú hạ chuẩn đậu cử cho nụ chứ tú chân trẻ cứ nhó chua cùng vi thịa sạt càn phèn à bua tàu tàu tuôn thua tàu hạ tà tàng sử nua cho nụ chứ bố ua tàu ý tù application nua cử à nụ yúa lù khắt แยกเราชื่อว่าลุสไซค่ะตาจอนจี้คือเป้ปุ่นเตาโยจอนจี้คือนอเตาเราชื่อนอชื่อเตาหนอวีโยฮะตาย้อจวนเตาเต้เฉยไทยมากูปุ่นเตาฮะตาอีชงเขาอีชงมองมากูมั่วจอต้นหนึ่งคือเจ๋งนอเตาจอนจี้คือฮะตามั่วจอกู้มั่วเตาคือนอชื่อเตาจ้อจ้องกึ่งเก่าเลยหนอมาย้อจวนจื้อรอจอข้อมูลคือย่อเตาชงอ้อเช้งจื้อปัวจาวเจ้าจื้อหลุดจุนยัวชงหนัวคือยอชงอ้อเช้งจื้อปัวจาวเจ้าจั่วนุเจกุนจื้อหาตามัวจอตัวนึงคือนอเตาจอนจี้คือมัวจอกัวมัวเตาคือนอชื้อเตาเตาอ้อยอชาจูเลนเตาอีหวังอ้อเช้งเตาเล่งมาชั่วชั่วชงจื้อหาตาจาวจู้จู้ตัวสมัดชั่วชั่วชงเจกุนจื้อหาตามัวจงจู้จู้ตัวหาจอตัวนึงคือเตาปัวจู้ซาหลอกกูจู้จงเลยหาหอฝิ่งเตานุเจจ้อคือหาตานนอเตาจ้อเป้เสงคือนอเตาจอนจี้คือมั่วจ้อกู้มั่วเตาคือนอชื่อเตาเนาะเจฝิ่งเตาย่อจัวพังคือย่อภาคตะวันออกเฉียงเหนือหนอมาลูกเป้ากูย่อเต้เถาเจอยู่จื้อเต้าจื้อเม่งฮะตาเอ๊จอนจี้หนัวนอเต้าแล้วนอชื่อเต้าเต้เถานี่เมื่อเอ๊ขอคือเจ้าจอมินจื้อเต้าใช่ไหมอยู่จื้อเป้าเนาะเจ๊อยู่ใช้อย่างเล็กคือนี่ซื้อท่องเนาะเจ๊กูอวดจัวนอเต้ามาเถาคือนอเต้าเจ๊เต้าใจเก๋ปวดจวนดังหอมาวีเล่นเต้าเนาะเจ๊จอหนูจื้อตู้เจ้าเจ๊ใช้ชัวเต้เก๋นอกั้งเฮาหูคือย่อจัวกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขปศชะเลเต้ากงดูตัวรู้เจนเต๋อเช่งชากือยอมหาวิทยาลัยมหาสารคามปัวชะเลจึกคูอวยตุแอปพลิเคชันเนาะตุแอปพลิเคชันเนาะย่อจวนเต๋อลุ่มเปคือฮูฮาตาคัดแยกเห็ดไทยเนาะมาเท่าคืออยู่จุเป้าเม่งเจ้งหาตาเอ๊จอนจี้หนัวนอเต้าลอชื่อเต้าหนูเจ๊ก็เคทูแอปพลิเคชันหนัวหนูเจ๊นี่อยู่มั่วฟังก์ชันหนอย่อจัวสังหูคาจูอยู่เป้าเม่งหาตาจอข้อมูลรุ่นจี้หนัวหยดลังก็ชื่อนอเต้าลอนอชื่อเต้าเลยจ้างหนูเจ๊อยู่อวดจัวมือคาเต้าจะเป๊ะลดความเสี่ยงเดาเก๋กังคือหาตามือเกลเต้าจอนจี้คือมั่วจะกลัวมั่วเต้าคือเป็นนอชื่อเตาเต๋าจะหลุนนอหนอมาหนูอยู่ว่าปั้งจั่วลดความเสี่ยงความเต๋ามาเตะรายละเอียดฮาจูเต็งจี้หนูเจ๋จอตู้เจ้าเชยตู้คือย้อนหนูจื้อการแพทย์ปัวกู้เก่าลู่เจ็บปุ๊บเต้าเม่งอ๋อหาตาจอนจี้นัวหนอเต้าเราชื่อเต้าเลยจังมาปุ๊บเสาไม่แม่งตัวชื่อหาตาย้อนจี้เลยจังป้นเต้าจอดครัวตัวชื่อจัวหัวอ๋อเจ็บอวดจัวก็ใช้เต้าฮันยือชื่อหาตาม่วมไทยแกลุ้นจี้ซื้อแต่สมมติปุ๊บอยู่ไทยอ้อไปขอรายละเอียดเม่งเจงจัวเปปุเตาอ๋อมานุยาเอี้ยขอคือลดความเสี่ยงเตาชงเหงเลนเตาคือฮาตาเปจื้อช่อหมุดเลเตาจอนจี้คือนอจื้อเตามวยจ้อกัวมวยเตาเนาะจ้าหูเอจะหลุนนอกอวดจงมวยเต็งเหม่งจ้าเปฮาขอเต็งเหม่งลูกเกิงเกาย้อนนิ้วมวยปิงสืออวดจัวเปปวดจู้ซาเตาอ๋อมาจ้อตัวหนึ่งคือไม่เงี้ยนอนจี้นอยเจียวอายุจู้เตาดาวรูดทุกแอปพลิเคชันหนัวเคยเกียจจนไม่รู้สึกต้องเอเต้เถาอยู่ชาเลอยู่ตรวจสอบชนจัวใช้เตาหาตาเอ๊ลุนจีหนัวกูเลยลูกกูเมื่อชนจัวใช้ในตัวแอปพลิเคชันหาตานอเตาลดชื่อเตานี้หนูเจมีอยู่ปั้งจัวลดความเสี่ยงจัวเป้เตาเดาเกินเก่าเลยอ๋อวิยอจอหนูจืดป้อหาตายังเถาอู้หนูเจเป้เลยเก๋คือลูชนจัวทดสอบหาตาลุ้นจี้หนัวนอเต้าเราชื่อเต้าเนาะมาเป็นว่าหมอโลมดล้าโลจะรู้เฮาจนเดี๋ยวจนจี้หนัวมาโยเถานุเป้าสี่เหล่านุเจอ้วจวนเป๊ะเป้าหาตาโอ้จนจี้หนัวนอชื่อเต้าเจ็บเป็นมันชัวปอเจตัสมาจนหนูจื้อปัวหาตาโอเล่นเดี๋ยวทดสอบเล่นเดี๋ยวชื่อเต้าเหล่านอวิโยหาตาหมดเป็นหอนจี้หนัวเจนูเท่ๆจอมความร้อนเราชื่อนูเท่ๆกู้เลยหนัวเจ้าก็มั่วเฮาบอมบอมบอมบอมก็มั่วเฮากู้เกลเลยหรอ
จอก้วนเต่ามีชื่ออย่างเต่าลูเนอร์มาอวดจัวเป้จุมอเป็นสื่อเป้าเต่าหาตาจอนยิ้นเต่านอเต่าเราชื่อเต่าเจเท่าก็มัวจะลุ้นนอเจก้อนบางเลจอก้วนเต่ามาเลเต่าลูเถ่าจัวก็รู้เจ๋เจ๋อวดจัวเป้เต่าใจเก็บปวดจัวมาจอต้นนึงคือเป้ปูเต่าหาตาจอต้นนึงคือนอจอนยี้คือมัวจอก้วนมัวเต่าคือนอชื่อเต่าเต่ามานึกออกอาการใช้เกินเกาเลยอ๋อฮะเต้นลิงคือนอนดำเต่านึกเจ๋ตื้อปังชื่อเต่ามาวิเลนเต่านึกย่อยขอแอปพลิเคชันนั้นนึกย่อยขอคือลดความเสี่ยงจัวเป้เต่าชงเหงเลยอ๋อเจ๋กูหอมมัวจะรู้ทางได้นัวจัวเป้จ๋อน่ะจุกตีนิ่งจังเราเต่าเป้าเลยนัวหอเอจวนซื้อนัวนุเจกุมัวฟัวจัวเต้นังกุย้อจัวพังเก่าเต้หูเต้เฉยไทยจะหลุดถังถังจวนซื้อมาย้อจัวนู้นัวเดอพังเขาเต้หูเต้เชื่อไทยหนูเจจ้อหนูจือคือใช้ชัวฟัวจัวเกนังกุนทัวเต๋อฮาเลนัวฮาตาม่วนนั่งย่อจัวเปล่าเจ้าเฟงป้วนเดอไทยแหล่อ้างเฟงเดามานั่งอยู่ลู่จัวลู่เสียงแม่ห้องสอนแจ้งใหม่แจ้งไฮลำปางพะเยาน่านต่างกำแพงเพชรฮาลู่เสียงเพชรบูรณ์มาฟัวจัวจ้าย่อจวนเดอคือเย็งเล่เนียงเก่าเป้จูเนียงเก่าช่างองศาจ้อฟัวจัวกูย่อจัวคือยังเลไปจงเปล่าจูไปจูเจ้าองศาฮะมวยจวนเจ้าเลนเต่าเก่าจูเน่งเก่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงฮะหันจื้อเลยหนัวฮะตาจื้อนู้หนัวมึงจูจวนนู้ติเน่งเก่าเปล่าหนูเจกูเจ๋งมวนนั่งย่อจัวคือยังเลนเต่าไปเจ้าจูเปล่าเจ้าเฝ่งปวนเต่าไทยแกล้งอ๋อหัวนู้ติเน่งเก่าจื้อจูเน่งเก่าช่างหนูเจสุดเลยหยัวเต่าเจ๋งฟังเนอะจุขหาตาอยู่ว่าจะกังมวนนั่งเต่าจอตัวนั่งอยู่ย้อจวนเต่ากุยเย็งเล่เจ้าเจ้าจูช่างเจ้าเฝ่งปวนเต่าไทยแกล้งอ๋อมวนเก่งขอเชิญมานั่งอยู่ลู่ลู่นู้ติเน่งเก่าจื้อจูเน่งเก่าช่างอ๋อเจกูหอมมัวฟัวจวดเล่นั่งเต่าพังเก่าเต้หูเต้เชียวไทยจะหลุดทางได้หนัวจัวสวดเล่าเต่าเป้าเลยหนัวเอเมย้อจัวขอเชิญตื้อฟัวจัวชงได้จังซื้อปู่มอนนางลู่ชาวดองเต่าฮะเต่าสู่ต้องตัวกงเก๋ลอเจทางเปเต้าจวนเดินดูสู่ต้องจัวฮัลลูมงเต่าลู่เสียงจังใหม่อ๋อเต่าตัวเต่าจวนเดินตุ้มเบอร์สู่ต้องกุยอบสูนจื้อแปะอ๋อช่างเจ้าสูนสูนช่างฮะชาวดองเต่าตัวเต่าจัวตูเพจเฟซบุ๊กกุยอสวทเชียงใหม่เอเอ็มอีเชงเปล่าปวดช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตฮะชาวดองเต่าตัวเต่าจวนเดินกูตูติ๊กตอกเต่าอ๋อฮัตตาเมย์ย้อจัวขอเชิญตื้อฟัวจัวชงได้จังซื้อสาวต้องเติร์ตัวทางเปียเต่านะเออีปลาหนูเจกูมาเลยรอกังดูใช้ไม่จอนต้องเติร์คือไม่เศร้าตัวเอกูมารอกังดูเต้นต้องเติร์จัวเป้จ๋อน่ะจุกตินิ่งจังพงยืดสวดเราอ๋อเอจวนซื้อหนัวหนูเจกูลูจอยอีช่างเก๋หล่อเฉยจัวเป้สวดเราลูกงเก๋หล่อเฉยอ้วกเก๋มากูยอลูจอยอีช่างซัวทอดซื้อห้าอ๋อยอลูจอยอีช่างลูจ้าจัวอีตูคือเต่าทอดตัวจออีช่างลูจ้าจัวอีตูหนาเจสิงมงย่างย่อจัวคองรานกำแพงเพชรก็กูหาตาสังทออีช่างหาจูจื้อมวนย่างมวนหนูหน่วยเจกุมบ้างเตาไม้วื้อสิงเฮาอีช่างลูจ้าหาตาจื้อมวนย่างมวนหนูโนมากูมัวช่างหนูจออัวก็ตูเอก็หาตามัวฟีจัวก็ตูไต่กลางใช้ว่างย่อจัวอุ้มแป้นตอนจูก็หนึ่งห้ามัวฟีจัวก็ตูไต่กลางกังยีย้อจูอุ้มแป้นตอนจูก็หนุ่งฮะก็ตูหนะเหล่ากังย้อจูลู่ชอบ้านเก่าอ้อฮะก็จอตูวิ่งเจ้าเพ่งย้อจูลู่ชอเก่าเป้ฮะตูวิ่งเจ้าหนุ่งจูย้อจูลู่ชอเปล่าจะเปล่าตอนจูก็หนุ่งหนอเจก็ตื้อทอดเตาตัวเตาเตานู้นหลักมาหยกความมั่วจะลู่จอจูก็ซื้อมาสั่งลู่จื้อปูฮะอ๋อเจกูกูหอมมั่วไม้วื้อเสงเฮาสร้างลู่จ้าหนัวจะลู่จออัวก็ตัวฮะมั่วจออัวเก๋หล่อเจจัวเป้สดเลยลู่กงเก๋หล่อเจนุ่งอัวเก๋

摔落能俺落扎熊猫哎落得米那些米的宝爹母小靠落得

早阿弥给万卓能卓扎庄主老早这样卓

学宝说哎那农家娘好呢那哎那娘家草好呢多远呢。

mà chuẩn giữ nua nó chỉ cú yúa cho cán lù tên tông tận tờ bê chó nè cho cú tiên ninh chẳng phong dư sốt lơ cú mê sông tông tờ hàn tàu sư tông tùa con kế lô xê thằng bê ua kê hó mà uôn đê nua nó chỉ ua trong tàu chùa y tu nà chế sinh mông mùa nhó chùa lú rò bạc hạ cầu đà lú sinh tà cư đầu sư tông tùa con kế lô xê thằng bê ua kê mà ua trong tàu cư bán chùa chẳng càng tù sư tông chùa hó hãy mua chó à phong dư cứ sau đóng tàu tua cho hú à pet facebook ha mà mua y lên phong dư cứ sử luôn bề hạt tạ bỏ sảnh mua cô cú khá tua hạt tạ nhót cho lú sảnh tàng o nàng chư lù lở phối chú cú cú lê nọ ha y lên phong dư giữ ha à phí chan à cô cú hạt tạ nhót xong o tăng kỳ nọ có nhót cho lú giò ban khún khong chiang đào đã lú sảnh trang mại mà có hạt tạ phối chú à จะจ้าเห็นเลยหนูหอมาอวดชมเต่าคือหออาคาตัวจัวเป้สวดเลยเต่าเป้าหอฮะอวดชมเต่าจัวไม่จอสติ๊กเกอร์ตอนเต่าเห็นคือเมสั่งตัวปังจวดเชิญรูดกลางรูดชูฮะเจ๋งปังจวดกดไลค์กดแชร์ตัวฮะมาอวดชมเต่าหออาอีเลงพงยือฮะอีเลงพงยูชาวดงเต่าตัวทอเกลอเจเอกุมัวชาวจีเจจอกุมีทอเกลอเจตัวนุเจกุมัวชาวจีเจกุมังเลจอเจ้าเลรำดับเคียวกุมีสดเลยทอตัวยอเลงถือกุมีชาวดงเต่าตัวกุจุปุขันดงเต่ากุมีชาวตัวจื้อเต่าเต้เมนหล่อมีกุชอตุชานะเอมีเจจ้องเจกุอีเลงซื้อเจมีอยู่เต่าชันเด่นเดปูจกุฮะเอวชาวเต่าจอมีสดเลยเกือลุนจุกุเนาะอัวพงยูอัวเกมากูยอดอกางลูจอเกลอเจจัวเปสดเล่าลูกงเกลอเจนุ่งอัวเกมากูยัวลูจออีช่างชัวปังเสงจัวเปสดเล่าลูนุ่งอัวเกไม่หออัวชันเดนเดียวกูปังอีช่างชัวปังเสงกูยอคัลลี่อีช่างชัวปังเสงอ๋อเจ้าเลยอีตูอีตูพงยูคือทอตัวมาไม่หออุชันเด่นเดียวก็ชี้ยิงบางช่างชัวบางเสียงประตังกูใจสุดต้องเลยเจอวจัวกูหอก็ชี้ยิงจอช่างชัวบางเสียงบางช่างชัวบางเสียงจัวเป๊สุดเลยลุนนองอวดเกอเจกูบางเตาเหล่าช่างชัวบางเสียงนัวหนูเจกูยอมว่าจอจัวอีเลงพงยูคือทอตัวคือก็ชื่นเบหาตาไม่ต้องรอรักจากใครมาสังก็ตาสังทอช่างคือคาลีช่างคือมลุนเบหาตาเขาสื่อตูเถาอยู่ชื่อยัวโนมากุมบ้างเตาช่างหนัวมัวลุ่มเบหาตาเจ่งเขาสื่อเก่งมากุมัวช่างหนัวมัวจออวกตูฮะมัวจออวเกลอเจจัวเป๊สุดเล่าลุนรูก็กงเกลอเจนงอวเกเออีปลาโนเจกุมาจอกังลุใช้จอมต้องเตากุเมเสาตัวกุมาจอกังลุเต้นต้องเตาอ๋อ

หมายว่าช่องดาวชัวมีจอสติกเกอร์ดาวดาวเห็นกูเมย์สั่งตัวเธอรู้ลังรู้จัวเจ๋งปังจัวกดไลค์กดแชร์ตัวห้านรูกุญย้ออัวพงอยู่อัวเกมารู้ชัวเสียสายเกินเกาเลยตื้ออยู่ตังเหล่าห้าอ๋อชัวกูยังเลยเล่าซื้อนาทีเหล่าห้าซื้อเจกูยัวจอกังรู้จออีช่างชัวปังเสียงอัวอีช่างต่อกังเกาจัวเปย์สุดเลยรูกงเกลอเจน้องอัวเกมากูยอรู้จออีช่างชัวปังเสียงกูยอเดาย่างอีช่างชัวปังเสียงกูมั่วลุ่มเบฮตาอยู่หนักจื้อรู้เตาจงจัวจอมาช่างนัวยัวมัวจอจัวอีตูหนักเจกูยอจัวอำเภอพบพระรู้เสียงตาถอตัวมากูฮตามัวฟีจัวก็จะวิ่งเยาสวดเลยตอนถูกก็น้องอัวเกหนัวเจกูหอบางเตาเหล่าเจกูมัวร่างนัวมัวจออัวก็ตัวฮะมัวจออัวอีร่างต่อกันเกิดจวมเป๊สุดเลยลูกงเกหล่อเจนงอัวเกอเอตังกีนัวหนูเจกูจวมม้วนดูสู่ต้องจัวฮาลุงมองดักลู่เสียงจังใหม่ลู่เสาบอกเดนัวเหล่าซื้ออ๋ออัวจอมตองดาวจวมเมชัวเล่งชัวตูจวมหาจ้ออากูเมนงย้อจวมดักวิทยุดักเกเอเอ็มอีเช้งเปล่าปวดช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตหาเจ้าคือเม่สั่งสื่อใช้หันนงยอจหูเพจเฟซบุ๊กคือย่อสวทเชียงใหม่ AM อีเช้งเปล่าปวดช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตหาเจ้าพงอยู่คือเม่ลุนรูกุย่ออัวพงอยู่อัวเกจหูตูติ๊กตอกห้ามาอัวจอมดาวจเม่ชัวชัวเล่งชัวตูเนอะเออีจางเท่ารู้ชอบคือยังเล่นเต่าคือเก่าช่างเต็งจูเก่ายีเต็งมันจอกังลุนจื้อน่ะรวมเบาหยาจัวรู้ชอบดาวอ๋อเอตังกีนัวเจกูจัวมัวดูสุดต้องจัวลูซาวเบาเลนัวเหล่าซื้อเป็มังจอกังลูซึ้งซื้อตัวหอเอตังกีนัวหนูเจทอกว่าเมย์ชัวเล่งชัวตูจนซื้อเกนอกังยอชองยมึงว่าเขาหลุดจูเขาเกตือรอทอกว่าจืนจื้อเต็งเหม่งกลางก็เจอหอเอสวดเล่ายอชอง

0: ประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงวัฒนธรรมยกระดับความร่วมมือด้านดนตรีและวัฒนธรรมร่วมสมัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
3: ดูอีกแล้วรถ FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายถ้าไม่มั่นใจ

0: PTA
1: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณท่าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทีมชาติสเปนชนะทีมชาติซาอุดีอาระเบีย4ประตูต่อ0
4: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม H นัดที่2ระหว่างทีมชาติสเปนพบกับทีมชาติซาอุดีอาระเบียที่ในนัดแรกทั้ง2ทีมจบด้วยผลเสมอกันมาทั้งคู่ผลปรากฏว่าทัพกระทิงดุคืนฟอร์มเก่งเดินหน้าไล่ถล่มซาอุดีอาระเบียขาดลอย4ประตูต่อ0เก็บเพิ่ม3แต้มมี4คะแนนขึ้นนำจากฝูงกลุ่ม H ได้สำเร็จส่วนอีกคู่เป็นการแข่งขันกลุ่ม G เบลเยียมเสมออิหร่านแบบไร้สกอร์0ประตูต่อ0สำหรับโปรแกรมในวันนี้อุรุกวัยพบเคปเวิร์ดกำลังแข่งขันอยู่ในขณะนี้และนิวซีแลนด์พบอียิปต์เวลา 8:00 น.ปุริภัทรสอนการรายงาน
3: กระทรวงวัฒนธรรมหารือสมาคมศิลปินเพลงไทยสากลยกระดับความร่วมมือด้านดนตรีและวัฒนธรรมร่วมสมัยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยสู่เวทีโลก
5: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าได้หารือร่วมกับพลโทหม่อมราชวงศ์วโรรสบริพัตรนายกสมาคมศิลปินเพลงไทยสากลถึงแนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพลงไทยสากลโดยได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อวางแนวทางการส่งเสริมกิจกรรมด้านเพลงไทยสากลเพื่อยกระดับบทบาทของศิลปินเพลงไทยในการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมร่วมสมัยสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางดนตรีที่สร้างโอกาสในการเผยแพร่ผลงานของศิลปินไทยและส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมดนตรีในมิติวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมเพลงไทยสากลการพัฒนาศักยภาพศิลปินและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเผยแพร่ผลงานเพลงไทยสู่สาธารณชนทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยการหารือครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการสานต่อความร่วมมือระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมและสมาคมศิลปินเพลงไทยสากลสะท้อนถึงความมุ่งมั่นร่วมกันในการใช้พลังของดนตรีเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมสมัยพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และยกระดับคุณค่าของทุนทางวัฒนธรรมไทยสู่เวทีโลกมาริชโยรายงาน
3: กรมควบคุมมลพิษเร่งสร้างกำลังคนด้านสิ่งแวดล้อมผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียรองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและตลาดแรงงาน
6: นายสุรินทร์ วรกิจธำรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่ากรมควบคุมมลพิษและสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกันเดินหน้าสร้างกำลังคนด้านสิ่งแวดล้อมผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียรองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานต่างๆทั่วประเทศหลังได้ประกาศใช้กฎกระทรวงที่กำหนดให้แหล่งกำเนิดมลพิษประเภทต่างๆจำเป็นต้องมีผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายเนื่องจากปัจจุบันยังพบปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในสายอาชีพดังกล่าวขณะที่บัณฑิตบางส่วนแม้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมแต่ยังมีหน่วยกิจด้านการควบคุมมลพิษทางน้ำไม่ครบตามเกณฑ์ ส่งผลให้ต้องเข้ารับการอบรมเพิ่มเติมก่อนขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพดังนั้นการพัฒนากำลังคนในสาขานี้ไม่เพียงช่วยสร้างโอกาสทางอาชีพใหม่ให้บัณฑิตเท่านั้นแต่ยังเป็นกลไกสำคัญสนับสนุนภาครัฐให้สามารถกำกับดูแลการระบายน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษอย่างมีประสิทธิภาพผ่านบทบาทของผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียในฐานะบุคคลที่3จะช่วยยกระดับการจัดการคุณภาพน้ำของประเทศและลดปัญหามลพิษทางน้ำได้อย่างยั่งยืนปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าว

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล

0: อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ

0: อโบดาจ้า
1: โอเมชอปเปอร์
2: มาซุงค่ะ
3: พบว่า
2: เนาะจง
4: โอดูทามา
2: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได
5: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
6: เล็กน้อยอาทิมีไข้ไอเจ็บคอปวดคอเจ็บกล้ามเนื้อใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทปรึกษาเภสัชกรและรับยาตามอาการ32รายการไม่เสียค่าใช้จ่ายเพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชนที่ร้านยาที่มีสติ๊กเกอร์30บาทรักษาทุกที่หรือร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330 24ชั่วโมง
7: ข่าวดีของคนที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเมื่อเจ็บป่วยเล็กน้อยใน16อาการเพียงยื่นบัตรประชาชนก็รับยาได้ที่ร้านยาใกล้บ้านที่มีสติ๊กเกอร์ร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยจะปวดหัวปวดข้อเจ็บกล้ามเนื้อมีไข้ไอเจ็บคอปวดท้องท้องเสียหรือผดผื่นคันเข้ารับบริการที่ร้านยาได้แล้วเภสัชกรจะคัดกรองอาการเบื้องต้นรับยารักษาตามอาการไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
8: พี่พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
9: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือน
8: หูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
9: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮือลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
8: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
9: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
8: เจ้า
10: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
11: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

ลิซูปากาโกสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ระบบ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ระบบไลฟ์เฟซบุ๊กเพจสวทเชียงใหม่ AM 1476ในแนวโฉมโมควันยิชิโมทิโมร้อนหยิโมควันยิซาโม

0: 小花不来画画，你呢？触摸欢迎见摸啊！啊不，历史我如此的话不老。啊不，历史我把家公我不呀，他今晚啊，สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ยิ้มมือฉะยีระบบด้วยความถี่งอเป็นยังอ่ะ AM ที่ตัวลีเฮียสื่อสื่อโชว์คือกว่าดูจะวิทยุอะไรบางงานเฉพาะงานท่าวฟิบัวคือไลฟ์สุธีรีจองงานยืดชื่อเพลงงอเป็นยาสวทเชียงใหม่งาน AM 1476กิโลเฮิร์ตซ์เลยไลฟ์สุธีจองงานในแนวที่คว้าที่มูลรอที่ควางงานที่มูลแล้วก็คือหนีโมชนะที่คว้านี้สามโมงอ่ะทีนี้มาคือหนีคว้าดงงงานอาทิตย์เป็นยาวเชื่อว่าถ้าฟิบูว่าไงมาหมวงมันยังคือไงวัวสุดแพงวัวหนีสานีมาอากวาจีอาเวโซอาปาระคือไงหนีเกือไงมาฟิบูกันยาสุดแบบยี่ละคือรายการรีสงวนจอมาคืออาทิตย์สุดเจ๋งไงอาทิตย์เป็นยาคือวัวเชื่อว่าไงปีคว้าารายการรีสงวนมันยาคือออชิงอยืดดูอิสเรชิจวคือทะเลประชาสัมพันธ์เยี่ยมมาทะเลประกาศเยี่ยมมางองาเอทะเลมางาจะของงาปีขว้าอามางออลิชิประชาสัมพันธ์ชาอลิชิประกาศยิ่งช่างมันยาคือแบบฝรั่งคือดังงองาอาจารย์เลมาตัวนี้ยาคือแบบเปิดหน้าโงประกาศยิ่งหน้างองาประชาสัมพันธ์ยิ่งหน้ามันยาคือว่าทะเลประกาศเยี่ยมงองามาคือรายการลิซุงมาช่วยของงา
1: Hey!

Azobemanya teteşe ceo itimea.

0: 我来。
1: 呀，是子女是阿爹妈妈哦，咋的一咋可啊，做到。

Ah,

黑了五十次，你是人，我你你是的，你是人一无病。妈祖。

Mangana nyesi mamo isakya.

0: коня, отодевайся.
1: Как в Мадзоне, ну не сеза. А не бяся, я не мя.

0: 你切，你我，我切，莫，
1: 你啊，这个。

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีจะประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนวันนี้เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานระยะยาวรัฐบาลบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนนโยบายปราบปรามสแกมเมอร์และตัดวงจรนอมินีข้ามชาติเตรียมขยายการปราบปรามทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
1: ผู้นำสหรัฐขู่จะโจมตีอิหร่านรอบใหม่หากกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนไม่ยุติการก่อปัญหาโดยทันทีทีมชาติไทยแพ้เนเธอร์แลนด์ 0-3 เซตส่งท้ายสนาม2วอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026เตรียมลงแข่งสนาม3ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีจะประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนวันนี้เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานระยะยาว
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือกรอ.เช้าวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลเกิดเตรียมหารือถึงแนวทางการขับเคลื่อนประเทศร่วมกันซึ่งเกิดเป็นการต่อยอดมาจากการประชุมร่วมกันระหว่างรัฐบาลและผู้บริหารบริษัทชั้นนำของประเทศเมื่อกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาด้านนายเอกนิติธรรมประภา